0: ใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาลือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
3: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
4: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
5: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก่อให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้อง

0: บริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
1: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ค คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประนามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
2: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488 คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43 นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891 แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
1: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอล อย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักปิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอิเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ให้เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
8: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
17: สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
16: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
17: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งนึงแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนักต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับจะเรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
16: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
17: คร
16: ับค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจได้มีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
17: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
16: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
17: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมลูกขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
16: ค่ะท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
17: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
16: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
17: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
16: ค่ะ การรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
17: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
16: ค
17: ่
16: ะ
17: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
19: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
20: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ย เราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
19: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
0: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
19: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
22: ในระดับสากลนะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
21: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
22: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
21: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดำเนินความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
23: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอสอัดฮานอมเกรเบเยซูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
6: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
23: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
24: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะหลังครบทรงชาตินะคะช่วงเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นนั่นเองค่ะอยู่กับดิฉันสุกัญญาศรีอินกิจนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของข่าวดีๆแล้วก็รวมถึงในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของช่วงรายการด้วยนะคะโดยการอำนวยการจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายชนนรินทร์เกิดสมนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีประเด็นใหญ่ๆนะคะสำหรับผู้ร่วมรายการของเรานะคะไม่ว่าจากทางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางสสว.ภูเก็ตเราค่ะหนุนธุรกิจท้องถิ่นนะคะ2แนวทางพัฒนาไดมอนด์จูสนะคะจากผลิตภัณฑ์ผลไม้สู่เครื่องดื่มนะเรียกว่าเป็นตลาดเครื่องดื่มนะคะที่มีคุณภาพกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยค่ะตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าภาคกลางนะคะโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะฉะเชิงเทราเมื่อเช้านี้เนี่ยโอ้โหแบบหนักมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลในส่วนของเรื่องของผักในช่วงของเทศกาลถือสิ่งที่ผักของชาวภูเก็ตเราด้วยนะคะส่วนนโยบายนะคะเดินหน้าตำรวจของประชาชนค่ะเน้นมาตรการการคุมเข้มนะคะความมั่นคงพร้อมดูแลความอำนวยความสะดวกความปลอดภัยกำลังพลสหรัฐนะคะที่เข้าสู่เกาะจังหวัดเกาะภูเก็ตของเรานะคะ 5,000 นายในการเยือนภูเก็ตครั้งนี้ค่ะนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญแรกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนะคะในเรื่องของการที่เราอาจจะไปเที่ยวพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตแต่คุณรู้ไหมคะว่าความสวยงามเนี้ยเราถูกอารักขาด้วยกลุ่มงานนี้ละค่ะนะคะจากสำนักงานเกษตรนะคะขอต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะทางคุณกนกวรรณคู่พงศกรนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อย่างที่นำเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าต้องมาคุยกับท่านนี้

0: ครั้งนี้นะคะเราได้จัดงานขึ้นนะคะในวันที่22ตุลาคมนะคะเป็นการป้องกันดูแลรักษานะคะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรักษาต้นตาลตะโหนดตาลตะโหนดนะคะบริเวณแหลมพรหมเทพนะคะซึ่งแหลมพรหมเทพนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดสำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่เราจะเห็นว่ามีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะขึ้นไปถ่ายภาพนะคะประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดภูเก็ตเรานะคะบริเวณแหลมพรหมเทพนะคะ
1: ทีนี้เนี่ยพอได้ยินคุณกนกวรรณบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนบอกก็ใช่เราไปเช็คอินอยู่บ่อยเลยเราไปถ่ายรูปอยู่บ่อยครั้งแต่ทำไมจะต้องมีการไปอารักขาในส่วนของต้นตาลตะโหนดด้วยนะคะต้องพูดอย่างนี้ค่ะให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าในส่วนของต้นไม้ต่างๆเราจะมีศัตรูทางธรรมชาติศัตรูธรรมชาติของต้นตาลก็คือ
0: นอนหัวดำมะพร้าวค่ะ
1: นอนหัวดำมะพร้าวมันอันตรายขนาดไหนคะที่เราจะต้องไปทำการดูแลกัน
0: คือนอนหัวดำมะพร้าวนะคะเขาจะมีการเข้าทำลายในศัตรูพืชในพืชตระกูลปาล์มนะคะทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวตาลตะโหนดปาล์มน้ำมันหรือพืชประดับทั้งหลายนะคะการทำลายของเขาเนี่ยจะรวดเร็วมากนะคะลักษณะของเขาคือเขาจะกัดกินทางใบที่เป็นสีเขียวนะคะเริ่มตั้งแต่ทางใบล่างจนถึงยอดนะคะใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลก็ลองนึกดูนะคะว่าถ้าเป็นแหลมพรหมเทพที่เราถ่ายภาพนะคะเป็นทางใบต้นตาลที่สีเขียวสวยงามแต่กลับกลายว่าณจุดนั้นที่เราไปถ่ายภาพกลายเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดก็จะเป็นการทำลายจุดสำคัญของแหลมพรหมเทพไปนะคะ
1: ถ้าบุคคลทั่วไปที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็นึกว่าเอ๊ะมันช่วงหน้าแรงหรือเปล่าใบมันก็เลยดูรู้สึกแห้ง
0: ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เขาถูกศัตรูเล่นงานก็คือเจ้านอนหัวดำมะพร้าวนะคะตัวนี้เห็นทางคุณกนกวรรณบอกว่ามันเริ่มระบาดมาอยู่กับที่แหลมพรหมเทพเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาเริ่มเข้ามาทำลายตั้งแต่ปี2567แล้วค่ะ
1: 2567
0: ใช่ค่ะ
1: เขามายังไงกันเนี่ย
0: อันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดนะว่าการที่เขาเข้ามาบริเวณนี้เข้ามาได้อย่างไรนะคะแต่ในปี67ก็ประมาณเดือนเมษายนนะคะที่ทางกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดก็พบนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็มีการเข้าไปดูแลร่วมกับทางเทศบาลตำบลราไวยนะคะโดยการกำหนดจุดกำหนดมาตรการในการที่จะกำจัดเขาไว้รวดเร็วที่สุดนะคะเนื่องจากว่าหนอนหัวดำก็จะแพร่ระบาดเร็วมากนะคะก็เริ่มจากที่เราตัดแต่งทางใบก่อนนะคะตอนแรกเราก็จะถ้าใครขึ้นไปในปี67ก็จะเห็นว่าต้นตาลตะโหนดบริเวณนั้นคือใบไม่เหลือเลยนะคะเราจะมีการตัดแต่งลงทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเราประเมินแล้วเขามีการเข้าทำลายในระดับที่รุนแรงนะคะก็คือทางใบสีเขียวเนี่ยจะอยู่ในนับได้ทางใบก็0-5ทางใบแค่นั้นเองนะคะซึ่งเราจะประเมินว่านี่คือการเข้าทำลายในระดับรุนแรงถ้าปานกลางก็จะเป็น6-12ทางใบที่มีสีใบสีเขียวอยู
1: ่
0: แต่ว่าในส่วนของแหลมพรหมเทพก็คือทางใบสีเขียวที่ไม่มีการเข้าทำลายเลยเหลือน้อยมากนะคะเราก็เลยต้องตัดทางใบอย่างเร่งด่วนนะคะ
1: ค่ะวงจรของหนอนหัวดำเนี่ยค่ะมันเป็นวงจรยังไงคะทำไมมันถึงได้มาแบบรุนแรงแล้วก็เยอะขนาดนี
0: ้วงจรชีวิตของเขาก็แบ่งเป็น4ช่วงนะคะก็คือไข่นะคะแล้วก็ตัวหนอน
1: ค่ะ
0: ดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะระยะไข่ของเขาก็เพียงแค่7วันเองนะคะ
1: 7วัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เขาอยู่เป็นตัวหนอนที่เข้าทำลายนะคะก็คือระยะตัวหนอนเนี่ยเข้าทำลายอยู่ประมาณ 30-40 วันค่ะที่เข้าทำลาย
1: คือเขาอยู่ในอาณาจักรของเขากินกันแบบสะดวกสบายเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นเดือนเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: แล้วก็ไปเข้าดักแด้อยู่ก็ประมาณสัก20วันแล้วก็ออกเป็นตัวเต็มวัย
1: ก็คือจะอยู่อย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาอยู่กันทุกฤดูเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่ากลัวมากเลย
0: ถ้าเป็นช่วงฝนนี่เขาก็จะดับลงหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงร้อนเนี่ยเขาจะแพร่อย่างรวดเร็วมากค่ะ
1: ค่ะคราวนี้พื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านบนที่เรานั่งถ่ายรูปกันเซลฟี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีด้านล่างแล้วเราดูแลยังไงคะแบ่งพื้นที่โซนในการกำจัดไอตัวเจ้าหัวนอนหัวดำยังไงคะ
0: คือการดูแลรักษาต้นตาลตะโหนดนะคะบอกว่าส่วนด้านบนนะคะจะเป็นการจัดการที่ค่อนข้างจะง่ายนะคะเราก็จะใช้วิธีการโดยการตัดแต่งทางใบนะคะแล้วก็ปล่อยศัตรูธรรมชาติด้วยแล้วก็มีการเจาะลำต้นตาลนะคะเนื่องจากว่ามีการเข้าทำลายอย่างรุนแรงเราจำเป็นที่จะต้องใช้สารในการเข้าฉีดเข้าลำต้นนะคะโดยการใช้สว่านไฟฟ้านะคะเจาะลำต้นตาลตะโหนด2รู

0: คะในแนวทิศเหนือกับทิศใต้นะคะสูงจากพื้นก็ประมาณ1เมตรนะคะใช้สว่าน5หัวเนี่ยจะไปทางมุม45องศานะคะเอียงแล้วก็ใช้สารรูละ15ซีซีและใช้ดินน้ำมันอุดรูไว้นะคะตัวสารตัวนี้ก็จะดูดซึมขึ้นทางท่อน้ำท่ออาหารนะคะขึ้นไปอย่างส่วนยอดเมื่อมีหนอนหัวดำเข้ามาทำลายเขาก็จะตายไปนะคะเป็นการตัดวงจรชีวิตเขาแต่ในส่วนข้างล่างนะคะมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะยากนะคะ
1: ข้างล่างนี่หมายถึงว่าต้นตาลที่อยู่ด้านล่างตรงที่เป็นแหลมนะคะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดกำลังดีเขาจะเดินลงไปถ่ายรูปด้านล่างตรงนี้เนี่ยค่ะทางเจ้าที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะนำสว่านลงไปได้ปองก็ถามก่อนนี้เอ้าเรามีสว่านแบบไฟฟ้าแบบสว่านแบตเตอรี่สามารถทำได้ไหมทางเจ้าที่บอกว่าต้นตาลเนื้อไม้มันแข็งมากมันเจาะไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเจาะยากมากฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองเฟสเฟสด้านบนเนี่ยเราใช้ในการเจาะแล้วก็ใส่ยาลงไปส่วนเฟสด้านล่างเราใช้ศัตรูจากธรรมชาติศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดำคืออะไรคะ
0: ศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดำจะมีอยู่2 อย่างนะคะก็คือแตนเบียนบาร์คอนฮิบิเตอร์นะคะ
1: แตนเบีย
0: ค่ะกับแมลงหางหนีบสีดำนะคะซึ่งเป็นศัตรูที่ศัตรูธรรมชาติที่ใช้ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวโดยเฉพาะนะคะ
1: ตัวนี้คือนอนหัวดำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เขาดูตัวไม่ใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ก็ขนาดเขาเท่ากับประมาณก้านไม่ขีดอะค่ะ
1: ก้านไม่ขีด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทำลายล้างสุดยอดมาก
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทีนี้ค่ะตัวศัตรูธรรมชาติก็คือเราจะมีแมลงอะไรนะ
0: แตนเบียนบาร์คอนฮิบิเตอร์ค่ะ
1: แล้วก
0: ็กับแมลงหางหนีบสีดำค่ะซึ่งทั้งสองชนิดเราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสนับสนุนให้กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อที่จะนำมาควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวบริเวณแหลมพรหมเทพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: แล้วเวลาเราปล่อยไปเนี่ยเขาจะไปทิศทางไหนเขาจะรู้ใช่ไหมคะ
0: โดยปกติเขาก็จะรู้ว่าเหยื่อของเขาอยู่บริเวณไหนเขาก็จะบินเข้าไปหานะคะถ้าเป็นแตนเบียนบาร์คอนจะบินไปแล้วก็วางไข่บริเวณตัวหนอนได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นแมลงหางหนีบสีดำก็จะใช้ตัวหางเขาเนี่ยค่ะคีบตัวหนอนค่ะแล้วก็นำมากิน
1: อ๋อคือจะมี2ลักษณะ
0: ใช่ค่ะ
1: น้องแตนเนี่ยน้องแตนไปก็คือไปวางไข
0: ่
1: วางไข่บนหนอน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้หนอนเนี่ยตัวอีไปเลย
0: เขาจะวางไข่แล้วก็พอไข่ของตัวแตนฟักออกมานะคะเขาก็จะดูดกินตัวน้ำของเหลวที่ภายในตัวหนอนตัวหนอนก็จะแห้งค่อยๆแห้งตายไปนะ
1: ใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะ
1: โอ้นานอยู่เนาะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นแมลงหางหนีบสีดำเขาก็จะกัดกินทำลายทันทีค่ะ
1: ฉะนั้นเลยเนี่ยจึงมาเกิดในส่วนของกิจกรรมนะคะในการประชาสัมพันธ์การดูแลต้นตาลตโนดบริเวณแหลมพรหมเทพนะคะซึ่งเราจะมีการจัดการควบคุมป้องกันกำจัดหนอนหัวดำนะคะหัวดำมะพร้าวในวันที่22ตุลาคม ในวันที่22เนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างคะ
0: ในวันที่22นะคะเราก็จะมีการสาธิตนะคะการเจาะลำต้นตาลตโนดนะคะแล้วก็มีการร่วมกันนะคะปล่อยศัตรูธรรมชาติก็คือแตนเบียนบาร์คอนฮิบิเตอร์กับแมลงหางหนีบสีดำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการปลูกทดแทนด้วยนะคะปลูกทดแทนต้นตาลที่มีการตายไปแล้วนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ต้นตาลตโนดให้อยู่คู่กับแหลมพรหมเทพนะคะให้เราได้ถ่ายภาพกันนะคะให้เป็นจุดเช็คอินของภูเก็ตไปนานๆเลยนะคะ
1: อันนี้ก็คือภารกิจสำคัญที่เราจะมาร่วมกันเชิญชวนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไปเที่ยวเนี่ยนะคะบางทีอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรช่วยเราได้ด้วยช่วยดูด้วยว่ามันมีไหมนอกเหนือจากจุดที่แหลมพรหมเทพเนี่ยมันมีที่อื่นด้วยไหมคะ
0: จุดอื่นก็จะมีตามแปลงเกษตรกรนะคะที่เป็นมะพร้าวนะคะก็จะมีตัวนี้อยู่บ้างแต่ว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตก็มีการสาธิตนะคะก็คือมีแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะตั้ง3อำเภอเลยนะคะอำเภอละ1จุดนะคะ
1: ก็คือเรามีจุดสาธิตอยู่แล้วเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ตั้งรับว่าเราจะทำยังไงกับมันนะทั่วทั้งภูเก็ตจุดที่เยอะที่สุดที่ไหนบ้าง
0: จุดที่เยอะที่สุดก็จะเป็นในส่วนของอำเภอถลางค่ะ
1: เพราะว่าไปเกษตรเยอะ
0: ใช่ค่ะมีมะพร้าวเยอะค่ะ
1: อ๋อแล้วตอนนี้กำจัดได้ขนาดไหนล่ะ
0: ตอนนี้ก็กำจัดได้เยอะอยู่นะคะในส่วนของแปลงตัวแปลงเกษตรกรเองแล้วก็ในส่วนของเอกชนนะคะก็จะมีการสนับสนุนทั้งแตนเบียนนะคะศัตรูธรรมชาติแล้วก็มีแปลงสาธิตที่จะใช้สารเคมีเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบ ไม่ค่อยมั่นใจนะคะในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดก็มีแปลงสาธิตให้แล้วก็มีการตรวจด้วยนะคะนำผลผลิตไปตรวจเพื่อที่จะดูสารพิษตกค้างนะคะซึ่งเราได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีสารตกค้างในผลผลิตนะคะแต่ว่าปริมาณที่เราจะใช้ฉีดเข้าต้นตาลกับมะพร้าวจะคนละปริมาณกันนะคะเนื่องจากว่ามะพร้าวเป็นพืชที่ต้นเขาจะเล็กกว่านะคะปริมาณที่เราใช้ก็แค่5ซีซีเองนะคะ
1: แล้วเขาเนื้อบางเนื้อเขาจะ
0: ใช่
1: แน่นกว่าใช่ไหมคะในวันงาน22เนี่ยค่ะเริ่มต้นตั้งกี่โมง
0: วันงานเริ่มต้นตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะก็จะมีการสาธิตก่อนนะคะการเจาะเข้าลำต้นการฉีดสารเข้าลำต้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการร่วมกันปล่อยศัตรูธรรมชาตินะคะสุดท้ายก็จะมีการร่วมกันปลูกนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันปลูกต้นตาลรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนด้วยนะคะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนนะคะได้รู้ว่าบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นจุดเช็คอินที่เราไปเที่ยวกันตลอดเลยเนี่ยมันก็มีศัตรูธรรมชาติที่อาจจะทำให้ต้นตาลของเราเนี่ยหายไปมีอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่ปี67แล้วเนาะที่ว่าเอ๊ะทำไมต้นตาลมันใบมันเป็นสีน้ำตาลหมดเลย หลายคนก็บอกโอ๊ยสงสัยมันอยู่ในช่วงหน้าแล้งนะใครไปสะกิดเห็นในยุคนั้นเนี่ย
0: ก็เป็นผู้ที่มาเดินออกกำลังกายบริเวณนั้นนะคะก็จะมาเดินออกกำลังกายกันช่วงเช้าทุกวันใช่ไหมคะเขาก็สังเกตเห็นทำไมเอ๊ะช่วงนี้ยังทำไมใบเขาแห้งผิดปกติแห้งจนถึงยอดนะคะปกติถ้าแห้งก็จะแห้งแต่ใบล่างใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงนั้นก็จะแห้งจนถึงยอดเลยนะคะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณคนออกกำลังกายเลยนะที่ช่วยกันสังเกตเนาะเขาคงจะดูว่าเอ๊ะทำไมยิ่งอยู่วันยิ่งแห้งยิ่งแห้งยิ่งแห้งขนาดมีฝนมาแล้วก็ยังแห้งอีกอะไรอย่างนี้ป่ะอ๋อก็เลยแจ้งให้กับเจ้าที่ทางเทศบาล
0: ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด
1: โดยตรงเลยแสดงว่าพี่คนนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรแน่
0: เขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะคือรู้จักของหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดก็เลยแจ้งให้หน่วยงานก็เข้ามาช่วยตรวจสอบนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: พอไปดูปั๊บเป็นไง
0: เจอหนอนเลยค่ะ
1: โอ้โหเพียบเลยไหม
0: เยอะเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าจากการสังเกตด้วยสายตานะคะก็สงสัยแล้วแหละว่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็พอไปดูต้นที่เล็กๆนะคะก็เจอเหมือนกันค่ะเจอตัวหนอน
1: ต้นเล็กที่ว่ามันยังน่าจะสดใสกลายเป็นว่ายังแห้งตามเพื่อนเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าถ้าเราไม่ช่วยกันปล่อยตัวแมลงธรรมชาติก็คือแมลงหางหนีบหรือว่าแตนเบียนเนี่ยมันก็จะไม่มีศัตรูอื่นที่จะไปกินใช่ไหมคะ
0: คือแตนเบียนตัวนี้นะคะจะเป็นศัตรูธรรมชาติที่เข้าทำลายหนอนหัวดำโดยตรงค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้2ตัวนี้ก็อาจจะใช้ตัว BT ก็ได้ค่ะแต่ว่าตัว BT เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับบริเวณแหลมพรมเทพนะคะเนื่องจากว่าการใช้ BT คือการฉีดพ่นให้โดนตัวหนอนแต่ว่าบริเวณแหลมเทพมีลมที่แรงก็เลยไม่เหมาะจะต้องใช้สัตว์ตัวธรรมชาติหรือไม่ก็การเจาะเข้าลำต้นเท่านั้น
1: คนที่คิดนี่เก่งนะ ว่าจะทำอะไรมาจัดการเจ้าไอตัวทำลายล้างตัวนี้เนี่ยนะให้มันหายไปนะแต่ว่าปกติแล้วภูเก็ตเรามันจะมีแมลง2ตัวนี้ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีหร
0: อ
1: ไม่น่าหรอถึงได้คึกเขิมขนาดนั้น
0: ในมะพร้าวอาจจะเจอบ้างนะคะแต่ว่าปริมาณน้อยค่ะส่วนแตนเบียนบาคอนนี่ต้องมีการเพาะขยายเท่านั้นจะมีน้อยมากในธรรมชาติ
1: วันที่22เนี่ยเราจะปล่อยเท่าไหร่นะคะท่าน
0: แตนเบียนบาคอนเราจะปล่อยประมาณ 10,000 ตัวนะคะ
1: 10,000 ตัวเลย
0: ใช่ค่ะส่วนแมลงหางหนีบสีดำเราก็จะปล่อยประมาณ 2,000 ตัวค่ะ
1: นี่หางหนีบปล่อยนิดน้อยนิดนึงเพราะว่ากินแป๊บเดียวหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้จะอิ่มหมีพีมันเลยหางหนีบเขามีอายุกี่สัปดาห์คะ
0: เขาอยู่ได้นานเลยค่ะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะก็จะหมุนเวียนกันถ้าเขามีอาหารที่เขากินเขาก็จะกินแล้วก็วางไข่แล้วก็กลับมาเป็นตัวเต็มวัยเข้าไปทำลายศัตรูพืชตัวนี้ใช่ค่ะถ้าเขามีอาหารก็จะอยู่ตลอด
1: นี่แหละจริงๆเป็นคนไม่ได้เป็นคนใจร้ายนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเจ้าหนอนหัวดำเนี่ยมันร้ายกับเรามากมันจะมาทำลายแหล่งท่องเที่ยวของเราอ่ะสุดท้ายค่ะให้ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังดูในพืชผักแปลงของตัวเองด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาปั๊บก็ติดต่อแล้วก็ประสานงานนะคะเพื่อที่เราจะได้ลงพื้นที่กันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงที
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรที่มีการปลูกมะพร้าวนะคะหรือว่าสถานที่เอกชนที่มีพืชตระกูลปาล์มนะคะให้ช่วยกันนะคะช่วยกันสังเกตนิดนึงถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกตินะคะสามารถที่จะแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดให้เข้ามาช่วยดูนะคะช่วยประเมินให้ก็ได้นะคะว่าเขามีการอาการผิดปกติด้วยธรรมชาติหรือว่ามีศัตรูพืชเข้ามาทำลายนะคะถ้าเกิดมีศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายก็สามารถที่จะประสานขอศัตรูธรรมชาตินะคะขอสนับสนุนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตหรือสำนักงานเกษตรอำเภอในบริเวณที่อำเภอที่ท่านตั้งอยู่ก็ได้นะคะสำหรับเบอร์โทรของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตนะคะที่สามารถติดต่อเข้าไปได้ก็จะเป็น076นะคะ222-188นะคะ
1: พอพูดปั๊บโทรมาเลยนะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเหตุการณ์ด่วนมากที่บ้านน่าจะบอกที่ไปเกษตรต้องบอกอุ๊ยมันจะนอกเหนือจากเราไปดูแลในเรื่องของอารักขาเจ้าต้นตาลแล้วเนี่ยมีพืชอีกไหมพืชอื่นของภูเก็ตเราที่กำลังมีปัญหาแบบวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้ก็ไม่มีนะคะมีแต่ส่วนของมะพร้าวเนี่ยค่ะที่มีการจัดการค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีศัตรูของมะพร้าวเนี่ยหลายชนิดมากเลยนะคะแต่ละชนิดก็การจัดการไม่เหมือนกันเลยค่ะ
1: นะโอ้โหยาขวดเดียวใช้ไม่ได
0: ้
1: ต้องใช้หลายขนาดเลยโอเคค่ะนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะการดูแลรักษาต้นตาลตะโหนดนะคะที่อยู่บริเวณปลายแหลมพรหมเทพนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวนะคะทั่วโลกเลยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะซึ่งเราจะมีการจัดกำหนดกิจกรรมในวันที่22ตุลาคม2569นะคะบริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นาทีนะคะก็จะมีการสาธิตการเจาะลำต้นนะคะสำหรับต้นที่อยู่ด้านบนที่สามารถมีสว่านไฟฟ้าเข้าถึงได้นะคะแล้วก็มียาเพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยนำดูดขึ้นไปไปหล่อเลี้ยงที่ใบนะคะหนอนกินปุ๊บตุยปั๊บเลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือปล่อยศัตรูธรรมชาติเพื่อไปจัดการนะคะกับนอนหัวดำที่อยู่บริเวณด้านล่างเนื่องจากว่าเราจะมีโซนบนแล้วก็โซนล่างที่เดินไปไม่ถึงนะเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไปไม่ถึงนะคะก็จะปล่อยนะคะสำหรับในส่วนของแตนเบียนนะคะแตนเบียนนี่ก็จะมีหน้าที่ไปวางไข่นะคะบนตัวหนอนแล้วก็ดูดของเหลวของตัวหนอนเนี่ยออกไปนะหนอนก็จะกลายสภาพกลายเป็นแบบว่าซอมบี้แห้งเลยนะแล้วก็ปล่อยไป 10,000 ตัวนะคะเพื่อไปกำจัดนะเพราะตอนนี้มันเยอะแล้วก็มันเยอะมากอะเนาะแล้วก็รวมถึงในส่วนของเจ้าแมลงหางหนีบนะคะก็จะปล่อยอยู่ที่ 2,000 ตัวเพราะแมลงหางหนีบเนี่ยเขาจะใช้หนอนเนี่ยเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วนะคะก็จะมีการหมุนเวียนแล้วก็หวังเอาไว้ว่ามันจะหมดไปเพราะว่าโอ้โหมันหลายปีมาแล้วเนาะมันทำการฟักตัวมันทำการซ่อนตัวมันทำการแอบจนปี69กี่ปีมาแล้วเนี่ย67 68
0: 2 ปี
1: 2-3 ปีแล้วนะโอ้โหครั้งนี้น่าจะเกลี้ยงเลย 0,000
0: ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่10แล้วนะคะที่เราจะเจาะเข้าลำต้น
1: ครั้งที่10
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อยู่คงทนพันมากแสดงว่าเขาเริ่มมีเกาะภูมิคุ้มกันตัวเองแล้วเนี่ย
0: เขาจะด้านล่างนะคะก็จะกลับขึ้นมาด้านบนค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะท่านกนกวรรณคู่พงศกรนะคะนักวิชาการส่งเสริมและเกษตรชำนาญการนะคะกลุ่มอลคาพืชนะคะที่มาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้รู้จักความไร้กาจของเจ้าหนอนหัวดำที่เราอาจจะดูอุ๊ยมันน่ารักตัวเล็กนิดเดียวเองมันคงไม่มีอะไรหรอกที่ไหนได้มันคือนักทำลายล้างนะต้นไม้แล้วก็ต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นตาลตะโหนดอย่างดีนั่นเองนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะได้กลับมาพูดคุยกับทางสสว.นะคะกับภูเก็ตอุดหนุนธุรกิจท้องถิ่น2แนวทางพัฒนาไดมอนด์จูสค่ะ
2: เชิญโทรสายด่วน1669พบเห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669 หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
3: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
4: โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดทำให้มีอาการชาที่ใบหน้าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใดค่ะพบมากในผู้สูงอายุพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะและครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีประวัติป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันพบเป็นส่วนใหญ่มากถึง3ใน4ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดโรคหลอดเลือดสมองแตกพบเพียง1ใน4แต่มีความรุนแรงมากกว่าเพราะมีเลือดออกในเนื้อสมองหรือมีเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองบริเวณที่มีเส้นเลือดแตกจะทำให้เนื้อสมองบวมและกดเบียดเนื้อสมองสูญเสียการทำงานของสมองส่วนนั้นค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานการสูบบุหรี่การดื่มสุราค่ะสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอาจพบเพียง1อาการหรือมากกว่า1อาการหรือเรียกว่า FAST Fresh ใบหน้าอ่อนแรงหรือหน้าเบี้ยวเวลายิ้มมีมุมปากตก A. Arm แขนอ่อนแรงยกไม่ขึ้น S. Speech พูดไม่ชัดพูดลำบากหรือพูดไม่ได้ T. Time ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือภายใน4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากท่านมีอาการดังกล่าวสามารถโทรสายด่วน1669ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะคะ
1: ก็ยังอยู่ในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะในช่วงที่2แล้วค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้นะคะในช่วงที่2เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของทางสสว.นะคะภูเก็ตหนุนธุรกิจท้องถิ่นนะคะ2แนวทางพัฒนาไดมอนด์จูสนะคะจากผลิตภัณฑ์ผลไม้สู่เครื่องดื่มยังไงนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นก็มาเป็นนวัตกรรมเรื่องของยาดมนะวันนี้ค่ะมีใหม่อีกแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเราไม่เคยหยุดนิ่งค่ะต้อนรับนะคะผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมท่านธีรวุฒิ สีเที่ยงนะคะพร้อมด้วยคุณหนึ่งเดือดไทยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ีสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะก็แน่นอนละค่ะเมื่อสัปดาห์นู้นเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ทำอะไรยังไงเกิดผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของธุรกิจยังไงบ้างนะคะวันนี้หัวหน้าพาผู้ประกอบการอีกท่านมามีจุดเด่นอะไรดียังไงถึงได้แบบวันนี้นำเสนออีกหนึ่งท่าน
6: ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราพาผู้ประกอบการจริงนะฮะที่ได้มาใช้บริการของสสว.ต้องบอกว่าเป็นเขาตั้งเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาต้องการใช้จริงๆตัวเนี้ยส่วนใหญ่ตัวเนี้ยที่เราจะโปรโมทมาโดยตลอดว่าใครที่เป็นสมาชิกกับสสว.หรือว่ามาขึ้นทะเบียน SME 1 ID แล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นเหมือนอย่างวันเนี้ยนะครับผมได้พาผลไม้แบรนด์หนึ่งนะฮะที่เขาพัฒนาไปสู่แบรนด์เครื่องดื่มแล้วแล้วก็ทำเป็น OEM ด้วย
1: OEM
6: นะคร
1: ับ
6: เพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆตัวแรกเราก็ขอยกมาประมาณตัวหนึ่งเองแล้วกันนะที่ทางสสว.เราช่วยคือเราจะเน้นประชาสัมพันธ์ในเรื่องเนี้ยค่อนข้างบ่อยซึ่งเป็นตัวชูโรงของทางสสว.แล้วด้วยเขาเรียกว่าระบบ BDSนะครับ BDS ตัวนี้เป็นสิทธิประโยชน์ตัวหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการเป็นโครงการช่วยจ่ายนะครับคือโดยทั่วๆไปเนี่ยใครที่มาเป็นสมาชิกสสบหรือว่าได้ SME 1 ID แล้วครับก็จะได้งบประมาณคือว่าจากสสบเปล่าไปเนี่ย 500,000 บาทต่อรายนะแค่มาขึ้นทะเบียนต่อราย
1: ขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ถูกต้องครับผม
1: ถูกต้องตามระเบียบ
6: ถูกต้องครับก็คือได้ใบรับรองเรียบร้อย
1: จ้ะ
6: นะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบการใช้ BDS เลยในงบประมาณ 500,000 บาทใน 500,000 ตัวนี้ทางสสว.ของเราเนี่ยเราไม่ได้ให้เป็นเม็ดเงินนะฮะแล้วก็เราไม่ได้ให้เป็นคลุกพันแต่เราจะอุดหนุนตามโครงการช่วยจ่ายซึ่งเรามีหลายร้อยโครงการที่ผู้ประกอบการเข้าไปเลือกไปช้อปปิ้งได้นะฮะแล้วก็ทีนี้วันนี้นะฮะผมก็พาผู้ประกอบการรายหนึ่งตัวเนี้ยก็เข้ามาช้อปปิ้งในโครงการ BDS หรือว่าสสว.ของเรานะครับผมลืมไปนิดหนึ่งในตัวงบประมาณ 500,000 เนี่ยที่เรามีให้ผู้ประกอบการนะครับใน1ปีนะครับเราจะให้ใช้ได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
1: ต่อปี
6: ต่อปีฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครใช้เต็มวงเงิน 200,000 นะครับก็จะไปทบยอดในปีถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็คือเต็มที่ปีละ 200,000 ยันครบ 500,000 บาทนะที่เราจะดูแลกันอย่างเช่นนะอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ด้านข้างผมเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์น้ำส้มไฟเลเซียที่ผมจะเรียกกันนะฮะเขาก็มาใช้ในกระบวนการขอตรวจวิเคราะห์นะครับสมมติค่าตรวจวิเคราะห์เนี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทนะฮะทางสสว.ของเราเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่ 80,000 บาทเอ้ย 8,000 บาทก็คือเราช่วยจ่าย 80% แต่ละโครงการบางโครงการเนี่ยทางสสว.เราช่วยมากถึง 90% นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงการตรงนั้นด้วยว่าผู้ประกอบการยื่นตัวไหนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องบัญชีเรื่องการตลาดแม้กระทั่งการไปออกบูธที่ต่างประเทศนะที่ทางสสว.ของเราก็ช่วยจ่ายผ่านระบบ BDS นี้เหมือนกันนะครับการออกบูธที่ต่างประเทศตัวเนี้ยซึ่งเราก็มีโครงการไปต่างประเทศทุกๆปีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะมีแล้วไปที่จีนนะฮะไปที่จีนไปอยู่4เมืองด้วยกันนะครับก็เป็นการพาผู้ประกอบการเข้าไปศึกษาดูงานแล้วได้เอาสินค้าของเราไปแมทชิ่งกันด้วยนะครับอย่างน้อยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวจะลองให้พูดคุยกับทางผู้ประกอบการที่อยู่ด้านข้างผมก่อนว่ามาใช้โครงการของสสว.เป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยว
1: ต้องถามก่อนว่ารู้จักสสว.ได้ไงคะคุณหนึ่งหรือไทย
5: รู้จักจากเพจในเพจค่ะแบบมันมีการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหากเข้าร่วมกับโครงการ BDS อย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
5: คือเราทางผู้ประกอบการเองก็คือจะได้รับในส่วนของสปอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายค
1: ่ะ
5: ใช่
1: อ๋อก็คือแบบว่ามีความสนใจก่อนหน้านั้นเนี่ยเราผลิตในตัวนี้ อยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: ผลิตอยู่แล้วค่ะ
1: ใช่เป็นแบรนด์น้ำที่มีสีส้มๆนี่น้ำอะไรคะเนี่ย
5: น้ำส้มค่ะวันนี้ที่โปรดักที่เอามาโชว์นะคะก็จะมีในกลุ่มของน้ำเป็นคอนเซนเทรตก็คือเป็นน้ำเข้มข้นในส่วนของมีน้ำส้มนะคะแล้วก็ฝรั่งสับปะรดแล้วก็แอปเปิ้ลแต่ทางโรงงานเราอะค่ะมีหลากหลายน้ำมากรวมถึงน้ำสมุนไพรด้วยค่ะ
1: ก็คือหมายถึงว่าในส่วนของน้ำต่างๆเนี่ยที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีของละพอมีของปั๊บได้มีการประชาสัมพันธ์จากทางสสว.ไปสมัครเลยไปสมัครแล้วเป็นยังไงบ้าง
5: ก็ไปสมัครแล้วนะคะทีมงานของทางสสว.น่ารักมากค่ะดูแลตั้งแต่การขั้นตอนการลงทะเบียนหรือว่าขั้นตอนการเบิกจ่ายคืนให้กับบริษัทค่ะใช่
1: แล้วก็รู้สึกสะดวกสบาย
5: สะดวกสบายมากค่ะทุกขั้นตอนคือถามได้ตลอดมีแอดมินตอบตลอดเวล
1: า มาจนถึงในเรื่องของการสนับสนุนเราได้ใช้เงินสนับสนุนที่ทางสสว.ให้เราอะไรบ้างคะ
5: ตอนนี้นะคะคือปีที่แล้วอะค่ะก็คือเราดำเนินการขอ HACP IHG แล้วก็ IMP แล้วก็ ISO ค่ะก็ตอนนี้ก็คือเราได้ใช้แล้วก็ล่าสุดก็คือมีการตรวจประเมินนะคะ
1: ค่ะ
5: ใช่แล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์น้ำผลน้ำอะค่ะ
1: ค่ะ
5: ว่าน้ำของเรามีความปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางสสว.ซัพพอร์ตหมดเลย
1: ก็คือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาระบบต่างๆจากที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องเสียเองแบบ 100% ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะพัฒนาตัวของเราแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานมาช่วยจ่ายให้เราด้วยรู้สึกดีขึ้น
5: ดีขึ้นมาก
1: พัฒนาขึ้นได้เยอะเลย
5: ใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะ 80% เลยในของจากที่เราต้องจ่าย 100% สสว.มาช่วย 80% เราจ่ายแค่ 20% ค่ะ
1: ประหยัดเยอะ
5: ประหยัดเยอะ
1: คุณภาพสูงขึ้น
5: สูงค่ะ
1: มีตลาดเพิ่มขึ้นอีก
5: ใช่ค่ะ
1: ไปรถโชว์ด้วยไหมคะ
5: อะไรนะคะ
1: เคยได้ออกไปรถโชว์บ้างยัง
5: ยังไม่ได้ออกค่ะ
1: ไปเมืองจีนไหม
5: ก็เชิญอยู่ค่ะแต่ก็ใช่ค่ะ
1: ถ้าส่งถ้าไปเมืองจีนเนี่ยในรูปแบบของน้ำไปยากไหมคุณนะ
6: ในรูปแบบของน้ำแต่ตอนนี้เพราะว่าเราต้องดูมาตรฐานของทางฝั่งนู้นก่อนว่าการที่เราจะเอาน้ำผลไม้สดตัวนี้ข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยเขาต้องการมาตรฐานตัวไหนบ้างหรือว่าใบรับรองตัวไหนบ้างแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะไปครั้งเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องถือน้ำไปได้อาจจะถือแค่โบชัวของผู้ประกอบการแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปแล้วก็เป็นการแมทชิ่งไปพูดคุยในสี่เมืองตรงนี้การไปจีนครั้งนี้ก็เป็นสสว.ก็ช่วยสปอร์ตให้ 80% เหมือนกันในค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็เหมือนน้ำส้มแฟร์เรเซตัวนี้ต้องขอย้อนเป็นนิดหนึ่งว่าคือเมื่อก่อนน้ำส้มแฟร์เรเซเนี่ยเขายังขาดมาตรฐานต่างๆอยู
1: ่
6: ครั้งนี้เขาได้มาขอมาตรฐานจากสสว.เพื่อที่จะผลักดันสินค้าเขาเนี่ยเข้าสู่โรงแรมสากลนะฮะในภูเก็ตของเรานี่แหละเพราะว่าตอนนั้นทางผู้ประกอบการแจ้งเราบอกว่าคืออยากจะผลักดันสินค้าเข้าสู่โรงแรมแต่ยังขาดมาตรฐานอยู่นะฮะก็เราก็ได้ช่วยผลักดันตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ทางผู้ประกอบการเล่าถึงว่าเป็นความเป็นมายังไงดีกว่า
5: ค่ะเดิมทีแล้วอะค่ะโรงงานของเราอะค่ะก็คือกลุ่มลูกค้าของเราเป็นโรงแรมอยู่แล้วทีนี้มันจะมีกลุ่มโรงแรมที่เป็น5ดาวอะค่ะต้องการใบประกอบใบพวก HACCP มาตรฐานนะคะมาตรฐานสากลเลยที่โรงงานทุกโรงงานต้องมีซึ่งเราขาดตรงนี
1: ้
5: ก็เลยแบบว่าได้ติดต่อทางสสว.ให้ช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะใช่แล้วก็ดำเนินการมาตลอดก็จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ได้รับใบอะไรหมดแล้วอะค่ะ
1: ใช้เวลานานไหมคะ
5: มีพูดถึงไม่นานนะคะก็ประมาณสัก3 เดือนประมาณนั้นแต่มันจะมีช่วงระยะเวลาการเบิกค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะต้องรองบประมาณหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือรอไม่นานเลยค่ะสะดวกสบายมากๆอยากแบบเชิญชวนให้ทุกคนแบบว่าที่เป็นผู้ประกอบการในเกี่ยวกับโรงงานนะคะก
1: ็
5: คือมาติดต่อลองสอบถามดูไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะค่ะ
1: ค่ะคุณนฤทัยมาเข้าสู่กระบวนการของสสว.นี้นานหรือยังคะ
5: ปีนี้เป็นปีที่2ค่ะ
1: ปีที่2
5: ใช่
1: ดีจากครั้งแรกก่อนที่เราจะเข้ามาไหม
5: โอ้ดีมากเพราะว่า พอได้แบบพวกใบแบบว่าใบ HACCP หรือว่าใบที่เกี่ยวกับการขายของเราอะค่ะมันส่งเสริมการขายได้มากขึ้นแล้วก็ดูว่าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานมากขึ้นด้วยค่ะเพราะจริงๆโรงงานเราอะเปิดมา12-13 ปีแล้วค่ะใช่แล้วทีเนี้ยพอได้ใบเนี้ยค่ะเราได้เปิดการขายด้วยใช่ได้ลูกค้ามากขึ้น
1: มีช่องทางที่แบบเยอะเลย
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: รู้จักปั๊บรักปุ๊บเลยนะสสวเนี่ย
5: ก็จะติดตามถามตลอดว่ามีโครงการอะไรไหมคะอะไรบ้าง
1: ติดใจ
5: ใช
1: ่
5: ค่ะ
1: ก็คือทำร่วมๆกันไปนะคะก็ทำให้เกิดการพัฒนานะคะแล้วก็ทำให้เปิดตลาดที่กว้างขึ้นคำว่าเปิดตลาดที่กว้างขึ้นหมายถึงว่าผู้ประกอบการของเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากรายของตัว Diamond Juice แล้วเนี่ยมีรายอื่นด้วยใช่ไหมคะนะ
6: ใช่ครับก็ยังมีอีกหลายรายนะฮะพูดอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าผมอยากจะพาผู้ประกอบการนะฮะได้มาพูดคุยกันทุกวันพุธ ถ้าเป็นไปได้นะ
1: ถ้ามีเวลา
6: ถ้ามีเวลานะฮะซึ่ง อย่างที่ผมเคยแจ้งไปว่าผู้ประกอบการที่ผมดูแลนะฮ
1: ะ
6: เราจะดูแลให้อย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถ อย่างที่ผู้ประกอบการเขาต้องการและมีอีกหลายๆรายนะฮะที่เราเข้าไปช่วยตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็มีบางคนเราช่วยตั้งแต่กระบวนการความคิดอันแรกว่าอยากจะทำอะไรนะฮะทางสสว.ของเราเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอยส่งเสริม SME โดยตรงแล้วก็จะแนะนำในการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องว่าในการเดินธุรกิจเนี่ยเราจะต้องเดินไปทางไหนอย่างไรควรจะปรึกษาใครโดยที่สำคัญการเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเงินทุนหรืองบประมาณของเราเองนะฮะตัวนี้สำคัญมากนะและที่ประการที่สองก็จะเป็นในเรื่องของแผนธุรกิจที่เราจะทำการตลาดว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงและจะเดินหน้าไปอย่างไร
1: uh-huh.
6: นะฮะและยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ผลิตเองนะครับเพราะว่าในยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคของ AI ดีกว่า
1: uh-huh.
6: นะครับพอ AI เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะเนี่ยการซื้อการขายหรือว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างไปแล้ว
1: uh-huh. อ
6: ย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยสมมติถ้าโรงงานเนี่ยทย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วดีกว่าเน
1: ี่
6: ยเอาแบบสั้นๆเลยในระยะเวลาแค่10ปีเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยผลิตน้ำส้มเสร็จปุ๊บการทำการตลาดของเมื่อก่อนคือไปฝากขายกับร้านโน
1: ้
6: นร
1: ้
6: านนี
5: ้
6: ใช่ไหมฮะพอฝากขายไปมาเมื่อก่อนน่ะได้นะครับแต่พอหลังโควิดมาแล้วเนี่ยนะครับการตลาดทุกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเข้าสู่ในยุคของออนไลน์
1: อ
6: ีคอมเมิร์ซ AI ต่างๆที่มันเข้ามาช่วยอุดหนุนอย่างเช่นผมเองทุกวันเนี่ยเวลาผมซื้อของก็จะสั่งของในพวกอีคอมเมิร์ซต่างๆในแพลตฟอร์มต่าง
1: ๆ
6: ตามร้านค้าร้านขายร้านโชว์หวยตอนนี้ก็จะค่อนข้างซบเซาลงแต่ถ้าเรายังคิดกระบวนการตลาดแบบเดิมๆไปฝากขายเหมือนอย่างในยุคนี้มันก็ความเป็นไปได้ที่จะขยายตลาดมันก็จะลดน้อยลง
1: มันก็อยู่อย่างนั้นแหละ
6: ถูกต้องแล้วก็ทำให้ทุนจมด้วยพอทุนจมเสร็จปุ๊บเงินสภาพคล่องก็ขาดไปทำให้ขาดไฟไม่มีแรงด้วยว่าเลยก็ว่ากันไปตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นวิกฤตน
1: ะ
6: เพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นวิกฤตสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดไมโคร SME ตัวนี้ที่เราต้องคอยให้ความรู้ต้องคอยสอนตลอดเลย
1: ค่ะก็คือหมายถึงกระตุ้น
6: กระต
1: ุ้นให้รู้ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ตลาดแบบเดิมๆเนี่ยเราก็จะได้แค่กลุ่มนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีตลาดใหม่เรามีตลาดในยุคแบบของโซเชียลปั๊บเราก็จะทำให้ตลาดของเราโตขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรามีมาตรฐานโรงแรมนี้รับไปปุ๊บโรงแรมบอกต่อเครือข่ายของโรงแรมมีเยอะมากกลับมาถามที่ผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยในเครือของเราที่เราต้องส่งเนี่ยค่ะกี่โรงแรมแล้วของภูเก็ต
5: ถ้าภูเก็ตเองนะคะก็คือจริงๆกลุ่มลูกค้าของเราอะค่ะก็ประมาณ400กว่าโรงแรมเลย
1: 400กว่าโรงแรม
5: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ผลิตทันไหมคะ
5: ผลิต
1: ขอส่วนแบ่งหน่อยอยากมีส่วนแบ่ง
5: แล้
1: ววันนั้น
5: ผลิตทันแล้วก็ผลิตได้เพิ่มอีกได้เยอะเลยค่ะถ้าเกิดมีลูกค้าสุดคนไหนนะคะเบอร์หรือว่าโรงแรมหรือผู้ประกอบการคนไหนสนใจในกลุ่มของสินค้าของเราอะค่ะก็เดี๋ยวติดต่อได
1: ้400ไม่พอนะคะแบ่งให้ดีเจสัก100นึงอย่างงี
5: ้ก็เยอะค่ะถ้าเกิดในกลุ่มภาคใต้เองอะค่ะเราก็คือเราผลิตตั้งแต่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตส่งออกไปพังงาก็จะมีเขาหลักกระบี่
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใช่ในส่วนของภาคกลางตอนนี้นะคะเราก็มีโรงงานที่สมุทรสาครค่ะที่จะขึ้นใหม่ก็คือส่งทั่วได้กรุงเทพเลยรวมถึงพัทยาได้ด้วยใช่ค่ะ
1: พิกัดตอนนี้ก็คือทั่วทั้งประเทศไทยละ
5: ทั่วทั้งประเทศยกเว้นอย่างเดียวค่ะภาคอีสานยังไปไม่ถึง
1: อย่าพึ่งก่อนเดี๋ยวเขาเปิดตลาดเอง
5: ใช่ค่ะ
1: มีแนวทางแล้วเดี๋ยวเขาเปิดตลาดเองพูดเล่นทีนี้เนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เรารู้สึกภูมิใจเนาะสิบกว่าปีเนาะเราอยู่กับมันแล้วเนี่ยแต่ว่าสองปีที่เราอยู่กับสสว. เราถูกการพัฒนาเราถูกเป็นแบรนด์ที่มาตรฐานมากขึ้นนะคะแล้วก็ถูกการยอมรับมากขึ้นอยากจะบอกผู้ประกอบการรายใหม่ๆยังไงบ้างในการแนะนำแล้วก็เปิดใจว่าคุณเดินก้าวเข้ามาเหอะมาตรงนี้เหอะมาสอบถามเหอะเจ้าที่ของเราน่ารักมากการดูแลดีมากเปิดใจยังไงดีให้บอกเขา
5: ก็อยากจะเชิญชวนก่อนเลยอย่างแรกคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะ
1: ไม่ต้องคิดอะไรมาก
5: ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายสสวออกให้เราต
1: ั้
5: ง 80% เลยนะคะซึ่งมันช่วยผู้ประกอบการได้เยอะมากแล้วก็ดำเนินความสะดวกให้เราด้วยคือในแอปของ SMDE ค่ะค่ะก็คือเขาอ่ะจะมีหลากหลายโครงการให้เราเลือกมากๆไม่ทั้งขึ้นอย.ก็ยังมีเลยค่ะขึ้นอย.ตรวจคุณภาพน้ำหรือว่าจะเป็น HACCP ที่ทางโรงงานดำเนินการไปนะคะก็มีหลากหลายให้เราเลือกซึ่งอยากเชิญชวนว่าลองเข้ามาปรึกษาดูก่อนก็ได้ค่ะซึ่งหัวหน้าก็น่ารักมากๆค่ะให้คำปรึกษาได้ดีมากใช่ค่ะก็ลองอยากเรียนเชิญจริงๆค่ะมันช่วยได้เยอะมากค่ะ
1: หัวหน้าก่าว่าปีนี้เนี่ยยอดของภูเก็ตเราทั้งผู้ประกอบการเนี่ยต้องมี1,000 กว่าล้านใช่ไหม
6: ประมาณนั้นฮะไปได้นะ
1: คือยอดเป็น1,000 กว่าล้านเฉพาะน้ำส้มนี่ก็ตอนนี้อยู่ที่990ละ
6: ใช่แล้วฮะ
5: 999 ล้านแล้วค่ะตอนนี
1: ้คือแบบเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยยิ้มได้เนาะในยุคแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นยุคที่เป็นการแข่งขันสูงอ่ะเราต้องยอมรับว่าตลาดของคู่แข่งเราก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ไหมพี่
5: ใช่ค่ะก็แข่งขันกันก็เยอะเหมือนกันนะคะแบบว่าการแข่งขันมันก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะก็คือแต่ว่าเราเน้นคุณภาพในการขายเรามีใบประกอบการครบเวลาเราไปขายลูกค้าก็คือสะดวกต่อลูกค้าแล้วก็สะดวกต่อเราด้วยสบายใจทั้งลูกค้าสบายทั้งใจทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ผลิต
1: ที่แน่รสชาติอร่อยด้วย
5: อร่อยมาก
1: เราจำไม่เชื่อจนกว่าเราจะได้ชิม
5: หนูเอาน้ำส้มมาฝากด้วยค่ะ
1: เย็นได้ไหมคะเย็นไหม
5: เย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: เย็นฉ่ำ
6: อร่อยจริงอร่อยจริงอันนี
1: ้วิตามินซีแบบเต็มที่นะคะก็ขอบคุณที่เปิดใจให้กับสสว.นะคะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยโตวันโตคืนนะจนถึงวันนี้เราก็ยังมีที่ปรึกษาตลอดเลยมีโครงการพัฒนาอะไรกับผลิตภัณฑ์เราอีกไหมคะที่จะต้องใช้งบของสสว.
5: ก็ล่าสุดปีนี้หนูใช้งบไปหมดแล้วมีอีกไหมคะมีอีกให้สักหน่อยไหมคะใช้ไปหมดแล้วค่ะปีนี้
6: หมดไหมเพราะว่าคือเป็นวงการที่ใช้จริงๆฮะก็คือมาใช้กระบวนการของสสว.จริงจังเลยนะ
1: จริงจัง
6: เพื่อที่จะได้ให้การสนับสนุนแล้วก็อย่างหนึ่งของโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานเขามาทำ OEM OEM แปลว่าคือการรับจ้างผลิตด้วยนะของโรงงานตัวนี้เพราะว่าถ้าใครอยากทำแบรนด์หรือว่าไงเดี๋ยวให้เจ้าตัวพูดเองเลยอ่ะ
5: ก็ถ้าเกิดมีใคร OEM อ่ะพูดถึงแบบของเราเป็นโรงงานตอนนี
1: ้
5: ถ้าใครสนใจผลิตสนใจเหมือนกับถ้าสนใจน้ำส้มเราอย่างเงี้ยอยากให้เราปรับในสูตรเป็นของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากได้เปรี้ยวขึ้นหรือหวานน้อยอย่างเงี้ยก็สามารถบอกได้เหมือนกันค่ะเราก็ผลิตให้ได้ใช่ค่ะประมาณนั้น
1: ดีจังเป
6: ็
1: นขวดแบบเล็กๆอะไรก็ได้หมดใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ขั้นต่ำเท่าไหร่อะครับ
5: คือถ้าขั้นต่ำคือตอนนี้เรื่อง OEM ยังไม่ได้เป็นวงกว้างขนาดนั้นประมาณนั้นก็คือเน้นผลิตเองขายเองแต่ก็คือยังไม่ได้มีการเปิดตลาดมากขนาดนั้นยังแบบรอลูกค้ามาอยู่เหมือนกันถ้าเนี่ยหนูบอกผ่านรายการนี้เลยค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนสนใจที่จะ OEM กับเราก็ลองเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้ค่ะในเรื่องของลิงก์ราคาอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเป็นโรงงานเองใช่ค่ะ
1: ช่วงหน้าเจนี่แหละน้ำส้มขายดี
5: ขายดี
1: สับปะรดภูเก็ตมีไหมน้ำสับปะรดอ่ะ
5: น้ำสับปะรดภูเก็ตไม่ค่อยมีน้ำค่ะถ้าเป็นภูเก็ตเองเคยเอามาใช้เหมือนกันเพราะอยากสนับสนุนของบ้านเราเองค่ะแต่เนื่องจากน้ำน้อยค่ะภูเก็ตแล้วก็ลูกเล็กด้วยใช่
1: พอจะได้มานี่มันก็อาจจะได้แบบไม่
5: 100% ไม่ 100%
1: นะคะแต่ผลิตได้โอเคงั้นเราเอาเนี่ยแหละสับปะรดภูเก็ตนี่แหละ จองแล้ว จองน้ำของตัวเอง
6: เอาเลยฮะเดี๋ยวผลิตให้เจก่อนเพ
5: ื่อ
6: น
5: ได้เลยค่ะได้เลย
1: เอามาชิมก่อนเดี๋ยวเราให้ป้าวันชิมด้วยค่ะวันนี้เนี่ยคือแบบว่าเวลาของเราค่อนข้างจะกระชับนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือความประทับใจนะคะของทางDiamond Juice นะคะที่ได้มาร่วมในส่วนของโครงการกับทางสสว.นะคะก็คือเริ่มจากการเปิดใจก่อนเลยนะแล้วก็หนึ่งเนี่ยเรามีโรงงานอยู่แล้วแต่โรงงานของเราเนี่ยจะทำให้อะไรให้มันได้มาตรฐานมากขึ้นนะหรือว่าจะไปขออะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้ตังค์อ่ะมันต้องใช้เบี้ย 100% น่ะทำยังไงล่ะมาปรึกษาเสร็จแล้วจ่ายแค่80จ่ายแค่ ทางสสวจ่ายให้80 90ก็มีน้องจ่ายแค่ 10% แต่เราได้คุณภาพมาเต็มๆเลยอันนี้ก็คือการที่แบบว่าเราอยู่กับสสวเรารู้สึกสบายใจทีนี้ค่ะอยากให้หัวหน้านโมเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการของไทย SME เนี่ยพี่จะไปรถโชว์ยังไงบ้างคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
6: ครับผมก็คือตอนนี้นะตั้งแต่วันนี้ยันถึงวันที่30ตุลาคมนะครับทางสสวเขาเลยนะก็เปิดรับสมัครผู้ประกอบการนะให้เข้ามาไปร่วมแมทชิ่งที่ต่างประเทศ
1: ะ
6: นะฮะก็ไปที่ประเทศจีนนะฮะทั้งหมด4เมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฉงชิ่งหางโจวควางโจวเซินเจิ้นนะฮะ
1: ทำไมถึงเลือก4เมืองนี้ก่อน
6: สี่เมืองเนี้ยต้องบอกว่าสสวของเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกคนเลือกคือเราร่วมกับอาลีบาบา
1: โอ
6: นะฮะอาลีบาบาก็จะเป็นคนเลือกเองเพราะอาลีบาบาเนี่ยก็เป็นแบรนด์ของจีนอยู่แล้ว
1: เขารู้อยู่แล้ว
6: เขารู้อยู่แล้วว่าน
1: ี่คือจุดเศรษฐกิจ
6: ถูกต้องครับผมแล้วก็เขามีความช่ำชองมีความชำนาญในทางด้านนี้ว่
1: า
6: สินค้าของไทยเนี่ยน่าจะไปประมาณนี
1: ้
6: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลเนสนะฮะสมุนไพรในภาคผลิตหรือภาคบริการอะไรต่าง
1: ๆ
6: สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้สมัครง่ายๆมากไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรขอแค่เป็นผู้ประกอบการของสสว.ที่ได้รับ SME 1 ID แล้วได้รับการรับรองแล้วก็สามารถเข้ามาสมัครไปที่ประเทศจีนได้นะครับการคัดสรรตรงนี้ก็จะเป็นทางของอาลีบาบาเป็นคนคัดสรรเองว่าอยากได้ผู้ประกอบการรายนี้เข้าไปแต่อย่างน้อยวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30ตุลาคมอยากให้เข้ามาร่วมสมัครกันก่อนนะครับในเบื้องต้นถ้าไม่รู้ว่าสมัครทางไหนนะครับเข้าทักมาที่เพจพิมพ์ว่าสสวภูเก็ตที่เพจ Facebook ได้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะทางสสวของเราเนี่ยหรือว่าทางแอดมินนะฮะก็จะส่งลิงก์ไปให้สมัครนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆให้เข้าไปดูก่อนนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าได้เปิดนะเปิดตลาดที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการพบปะคู่ค้า
6: การ
1: เจรจาธุรกิจของเราสร้างพันธมิตรทางการค้าใหม่ทุกผลิตภัณฑ์ไปได้หมดเลยไหมคะ
6: ถูกต้องครับทุกผลิตภัณฑ์เลย
1: เดี๋ยวเขาจะเลือกด้วย
6: ถูกต้องคร
1: ับ จำนวนเท่าไหร่นะคะ
6: ตอนนี้เรายังรับอยู่เรื่อยๆอยู่ครับตอนนี
1: ้ค่ะมีลิมิตไหมคะคุณนะ
6: ลิมิตตัวนี้ผมไม่มั่นใจตัวเลขเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าค่อนข้างรับเยอะนะฮะค่อนข้างรับเยอะ
1: ซัพพอร์ตค่าเดินทาง
6: 80%
1: ไปแต่กลับนี่จ่ายเองเอาไม่ใช่ ไปกลับเลยใช่ไหม
6: ในค่าใช้จ่ายนะในค่าใช้จ่ายไปกับหรือว่าจะเป็นที่พักต่าง
1: ๆ
6: ทางสสวของเราช่วยมากถึง 80%
1: 80% เลยนะเหลือแค่ 20% จ่ายเองอุ้ยสบายไปดูในเรื่องของตลาดใหม่ๆน้ำส้มไปไหมตกลงไปเถอะ
6: อยู่ที่ทางนี้แล้วฮะแต่ก็ชวนอยู่ชวนอยู
1: ่ไปเถอะ
5: ชวนอยู่เหมือนกัน
6: อยากให้เป็นตลาด
1: ใช่คือตอนนี้ไหนๆก็ไปครึ่งประเทศละไปอีกสักประเทศหนึ่งอีก4เมืองนะไปดูเพราะที่นั่นเขาก็มีแหล่งผลิตแบบนี้นะ
6: ใช่ฮะ
1: แล้วก็เขามีน้ำแบบเนี้ยเยอะมากเวลาไปเดินใช่ไหมคะเราได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆเห็นความสดชื่นใหม่ๆนะคะก็แล้วก็ได้เกิดไอเดียด้วยนะพอถ้าเกิดเราไปที่ใหม่เราก็จะมีไอเดียใหม่ๆด้วยโอเคค่ะช่วงท้ายหัวหน้าอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้ประกอบการชาวภูเก็ตบ้างคะ
6: ครับผมในช่วงท้ายนี้นะครับทางสสว.ของเลยเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์นะฮะในโครงการต่างๆนะฮะอยากให้ผู้ประกอบการนะทุกๆรายเลยนะได้เข้ามาใช้หรือว่ามาเข้าสู่ระบบขบวนการของสสว.นะครับซึ่งเรามีก็ประมาณหรือว่าเป็นทุนช่วยจ่ายตัวนี้ให้กับผู้ประกอบการทุกรายนะครับอย่างน้อยคนที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้เงินทุนไปแล้ว500,000 บาทนะฮะตัวในตัว500,000ตัวนี้ก็เอามาใช้ในโครงการต่างๆของสสว.ได้ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของภาคบริการในภาคผลิตหรือว่าในภาคการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าจะต้องการพัฒนาคุณภาพและต้องการพัฒนามาตรฐานตอนนี้ก็เข้ามาปรึกษาได้ตรงนี้เป็นโครงการที่ช่วยจ่ายจริงๆนะฮะ 80% ถึง 90% อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆ นะครับต้องถามว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวของในชั้นเข้าได้ไหมก็คือผมต้องบอกว่าผู้ประกอบการ SME นะฮะสำรวจตัวเองเลยนะที่มีรายได้นะในภาคบริการหรือภาคการค้าเนี่ยไม่เกิน300ล้านบาทต่อปีนะก็มาขอคำปรึกษาได้เลยนะฮะต่อปีเท่านั้น300ล้านบาทแล้วก็ภาคผลิตนะที่ไม่เกิน500ล้านบาทต่อปีนะก็เข้ามาขอคำปรึกษาแล้วก็เข้าสู่โครงการต่างๆของสสว.ได้ครับ
1: โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของสสว.ที่ได้สนับสนุนนะคะสำหรับนุ่นเ ขาเรียกว่าหนุนธุรกิจท้องถิ่นนะคะส่งแนวทางการพัฒนาไดมอนด์จูสนะคะจากผลิตภัณฑ์ผลไม้สู่เครื่องดื่มนะคะที่ตลาดต้องการแล้วก็มีแบรนด์แล้วก็มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของมาตรฐาน HACCP ด้วยนะคะที่ทำให้เปิดตลาดได้มากขึ้นค่ะนะคะขอบคุณทางหัวหน้านโมจีรวุฒิศรีเที่ยงค่ะนะคะผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตและคุณหนึ่งฤทัยด้วยนะคะกับเจ้าของในส่วนของผลิตภัณฑ์ไดมอนด์จูสหรือว่าชื่ออะไรนะแฟนิเซีย
6: แฟนิเซีย
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราไปชิมน้ำส้มกันนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
6: ขอบคุณนะคะสวัสดีคร
1: ับ ค่ะนะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะคะทางสสวจะนำผู้ประกอบการใดๆมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันจ้ะนะคะส่วนวันนี้ค่ะนะคะภูเก็ตเองก็เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยค่ะตามคำสั่งของการผู้บัญชาการนะคะป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติระดมกำลังเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็จุดอพยพพร้อมรับมือสถานการณ์แบบฉุกเฉินค่ะนะคะอย่างที่เราได้ยินข่าวนะคะว่าทางภาคกลางนะตอนนี้เนี่ยพื้นที่แปลงเกษตรผักกินยอดสัตว์ต่างๆไข่ไก่โอ้โหนะคะเรียกว่าน้ำท่วมก่อให้เกิดวิกฤตมากๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะไข่ไก่ตอนนี้เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นนะคะเขาเรียกว่าแบบก้าวกระโดดเลยลูกละนะใบละ6บาทขนาดไซส์เล็กนะคะใบละ6บาทแล้วค่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็จึงมีการเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์นะคะโดยกำหนดแนวทางนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าลมแรงเนี่ยนะคะก็จะมีการเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยมอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเข้าไปปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดนะขณะที่พื้นที่ริมทะเลแล้วก็ที่อยู่อาศัยริมชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตำบลราไวย์ตำบลรัศดานะคะก็จะให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะพร้อมด้วยในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่เส้นทางอพยพนะคะแล้วก็ศูนย์อพยพพร้อมกับจัดเตรียมนะคะผู้ประสานงานกำลังเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ยานพาหนะให้ครบค่ะสำหรับพื้นที่การเตรียมความพร้อมนะคะก็จะมีพื้นที่ของตำบลกำมะลาค่ะอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตมีการเตรียมเส้นทางอพยพนะคะจุดเสี่ยงดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะตามแผนการจัดการนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำมะลาโดยมีการซักซ้อมแผนอพยพทุกปีค่ะแล้วก็มีป้ายอพยพในพื้นที่นะคะของกำมะลาเนี่ย2จุดนะคะก็คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36นะคะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำมะลาค่ะสถานีตำรวจท่องเที่ยวนะคะจากการลงพื้นที่ของตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้ค่ะนะคะก็พบว่าจุดเตรียมความพร้อมเนี่ยแล้วก็จุดเฝ้าระวังนะคะทั้งหมดเนี่ยมี10จุดค่ะโดยเฉพาะในส่วนของจุดพักพิงชั่วคราวนะคะก็จุดที่1ศูนย์พัฒนาเด็กๆกำมะลารองรับได้200ถึง250คนจุดที่2ค่ะมัสยิดพดุงศาสตร์รองรับผู้ที่จะเข้ามานะคะก็คือ100คนจุดที่3ค่ะสนามกีฬาบ้านหัวขวนจุดที่4มัสยิดรุนุษเอะสานนะคะแล้วก็จุดดินสไลด์นะคะก็จะเป็นจุดที่5ก็คือเขาควนยักษ์บริเวณหน้าโรงแรมโอเชียนนาเบื้องต้นได้รับการแก้ไขนะคะโดยใช้บล็อกหินสำเร็จรูปแล้วจุดที่6ค่ะก็คือคลองหัวขวนนะคะสร้างสะพานข้ามคลองใหม่นะคะเป็น1ช่องระบายน้ำแทนสะพานเดิมค่ะเป็นบล็อกคอนกรีต2ช่องนะคะเพื่อที่จะเตรียมประสิทธิภาพการไหลของน้ำที่มาจากเขาหัวขวนนั่นเองนะคะจุดเฝ้าระวังคลื่นลมแรงจุดที่7นะคะก็คือลาสกานะคะทางหน้ากุโบจุดที่8ก็คือไลกาทางหน้าสพกำมะลาจุดที่9หอเตือนภัยหน้าสพกำมะลาค่ะจุดที่10นะคะก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั่นเองค่ะนะคะก็นี่ก็คือในส่วนของมาตรการความเข้มข้นนะคะสำหรับในเรื่องของการดูแลนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการดูแลความปลอดภัยนะคะกำลังพลของสหรัฐกว่า 5,000 นายค่ะจังหวัดภูเก็ตของเราก็เตรียมกำลังนะคะอย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งเหตุการสืบสวนการบริการประชาชนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะในด้านความมั่นคงแล้วก็สั่งให้จังหวัดมีการเฝ้ามาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของการเฝ้าระวังด้วยนะคะวันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าโชคดีมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้
8: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะ เตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี
0: ้นายจุมพลวรรณชัยสุริ

0: อานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
0: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: การโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยออกอากาศรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในปีงบประมาณใหม่นี้นะครับผมเราออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะครับผมเวลาเดิมเลยนะครับคือ 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับซึ่งเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยถูกต้องมาฝากทุกท่านกันนะครับซึ่งก็ในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ต้องพูดยังไงดีครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับผมในเรื่องของการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังให้ระวังโคลนกับการขับรถลุยน้ำที่ท่วมเลยล้อรถนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการขับที่ต้องบอกยังไงดีที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับรถของเราเนี่ยน้อยที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประมาณนี้กันนะครับแล้วก็เบรกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในการเรื่องของการ

0: ใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในเบรกแรกมาดูวิธีการขับรถลุยน้ำที่ถูกวิธีกันครับพักกันสักครู่ครับ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทรช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

เอาละครับผมเข้าสู่เบรกแรกกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเอาละครับมาพูดกันถึงเรื่องในการที่เราจะขับรถลุยน้ำกันนะครับว่าเราควรจะขับยังไงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดกับรถของเรานะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันแบ่งได้หลายประเภทนะครับในการขับรถลุยน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังที่เป็นโคลนการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยล้อรถนะครับแล้วก็การปฏิบัติหลังน้ำท่วมรถนะครับผมว่าต้องทำยังไงนะครับมาพูดถึงเรื่องของการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังระวังโคลนกันดีกว่านะครับผมก็ให้นึกถึงว่าเป็นบริเวณที่น้ำลดลงแล้วแต่มีโคลนมีน้ำขังอยู่ต้องขับยังไงนะครับการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่เนี่ยบางครั้งต้องผ่านเส้นทางที่เป็นดินเปียกนะครับผมหรือไม่ก็โคลนผู้ขับขี่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยต้องเลือกวิ่งในเส้นทางที่ตื้นที่สุดย้ำนะครับผมว่าให้เลือกบริเวณที่ตื้นที่สุดนะครับหรือให้สังเกตนะครับผมทางเดิมที่มีรอยรถวิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องสังเกตรอยรถวิ่งเพราะว่าถ้ามีรอยล้อรถแสดงว่าบริเวณนั้นขับผ่านได้รวมไปถึงถ้าเขาเรียกไงดีครับสังเกตความลึกได้นึกออกไหมครับบางครั้งเนี่ยการมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่ออกว่าลึกแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามีรอยล้อรถเนี่ยเราจะสามารถสังเกตความลึกของโคลนได้เพราะว่ารถของเราเนี่ยล้อแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันแต่ละคันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถกะระยะกะความลึกจากรอยล้อได้นั่นเองนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือต้องรักษาความเร็วอย่างสม่ำเสมอหากเหยียบคันเร่งไม่ไปนะครับหรือว่ารู้สึกว่าล้อหนืดๆให้เราค่อยๆขยับพวงมาลัยอย่างช้าๆไปในทิศทางอื่นนะครับเพื่อให้ล้อของเราเนี่ยเกาะพื้นดินใหม่แต่ถ้าหมุนล้อเร็วเกินไปจะทำให้ล้อจมดินมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเน้นนะครับว่าต้องหมุนช้าๆนะครับผมที่สำคัญนะครับห้ามขับรถลงไปในบ่อโคลนอย่างแรงเด็ดขาดเพราะว่าโคลนนะครับจะเข้าไปอุดตันเครื่องยนต์ของเรารังผึ้งแล้วก็หม้อน้ำทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถระบายความร้อนได้ครับหลังจากขับผ่านถนนที่เป็นโคลนไปแล้วนะครับให้รีบทำความสะอาดล้อทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้จนล้อแข็งกระด้างครับเพราะนอกจากจะทำความสะอาดยากขึ้นแล้วดินโคลนที่แห้งอาจจะกระเด็นเข้าไปในเครื่องยนต์ของเราจนทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงได้ครับก็นี่เป็นการขับรถนะครับผมในช่วงที่บริเวณที่มีเป็นโคลนเป็นน้ำขังนะครับผมถัดมาคือการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถล้อรถนะครับการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถนะครับแม้ว่าเราเนี่ยจะขับช้าแค่ไหนน้ำก็อาจจะทะลักท่วมห้องเกียร์ได้รวมไปถึงเฟืองท้ายด้วยครับเข้าไปผสมกับน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายทำให้เสื่อมสภาพนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยฟันเฟืองก็จะทำงานเครียดดีครับได้ไม่โอเคเลยก็คือไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะทำให้เฟืองภายในของเรานะครับสึกหรอแบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยที่ท่วมสูงถึงใต้ท้องรถจะแทรกซึมเข้าไปบริเวณจุกยางจากพื้นพรมรถของเรานะครับหากเจ้าของรถไม่รีบถอดออกไปพึ่งแดดนะครับรถบางรุ่นนะครับเน้นย้ำนะครับว่าบางรุ่นจะมีส่วนควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ECU ที่อยู่ใต้เก้าอี้ซึ่งชิ้นส่วนนี้นะครับมีราคาสูงมากหากความชื้นเล็ดลอดเข้าไปนะครับจะทำให้ชำรุดได้ภายในเวลาไม่กี่วันเลยนะครับเพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้มากนะครับผมส่วนในด้านความเสียหายนะครับผมด้านหน้ารถนั้นใบพัดของพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังของหม้อน้ำนะครับจะดูดน้ำจากด้านหน้าใบพัดซึ่งทำจากพลาสติกทำให้ใบพัดนะครับผมงอไปทางด้านเขาเรียกว่าด้านหน้าครูดกับรังผึ้งของหม้อน้ำนะครับผมจนสามารถหักแล้วก็เกิดความเสียหายที่สามารถแก้ไขได้ยากนะครับผมก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็ยกชุดเลยทีเดียวทำให้เราจะต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลานะครับผมนอกจากนี้นะครับกันชนหน้ารถก็จะดันน้ำสูงจนอาจจะทะลักเ
เข้าทางขั้วของโคมไฟหน้านะครับผมจนกลายเป็นไอน้ำสะสมอยู่ภายในแล้วก็จะทำลายผนังโคมนะครับที่ฉาบปลอดเอาไว้ด้วยซึ่งจะทำให้หลุดล่อนในเวลาอีกไม่นานเท่านั้นเองง่ายๆคือถ้าเลี่ยงนะครับผมหลีกเลี่ยงการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าขับให้เรานำรถของเราเนี่ยไปจอดบริเวณที่ห่างไกลนะครับผมจากบริเวณที่น้ำท่วมนั่นเองครับถ้าจะขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงหรือว่าขับรถลุยน้ำนะครับถ้าจำเป็นจริงๆนะครับต้องเลี้ยงรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่เร่งรอบเครื่องให้สูงนะครับผมโดยพยายามให้รอบเครื่องของเราเนี่ยคงที่อยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 รอบต่อรอบนะครับผมใช้รถเกียร์2นะครับค่อยๆขับไปเรื่อยๆโดยทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับอย่างน้อย1ช่วงตัวนะครับผมการรักษาระดับเครื่องยนต์ที่รอบปานกลางค่อนข้างต่ำเอาไว้หรือก็คือเกียร์2นั่นแหละครับจะทำให้รถเนี่ยสามารถรักษาความเร็วได้คงที่เพราะการใช้รอบเครื่องที่ต่ำเกินไปนะครับอาจจะทำให้เครื่องยนต์ดับได้ง่ายกว่าการใช้รอบเครื่องที่สูงเพราะฉะนั้นให้เราใช้ปานแบบปานกลางค่อนต่ำนะครับถ้าใช้กรณีนี้ก็คือเครื่องยนต์ก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับคือรอบเครื่องที่สูงเกินไปโดยเฉพาะการดูดอากาศไปผสมกับเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้เนี่ยถ้ารอบเครื่องยนต์สูงมากแรงดูดก็จะยิ่งมากขึ้นนึกออกไหมครับซึ่งอาจจะทำให้ดูดน้ำผ่านกรองอากาศเข้าไปอัดกับลูกสูบทำให้เกิดความเสียหายถึงขั้นต้องยกเครื่องใหม่ยกชุดเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามถ้าถึงคราวที่เราจะต้องขับจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปก็คือใช้เกียร์2ดีที่สุดนะครับผมสำหรับรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีนะครับหลายๆคันเราจะเห็นว่ามีตัวดีแล้วก็จะมีเลขให้เราปรับเกียร์ของเราจากตัวดีครับไปตรงเลข1เลข2นะครับผมนั่นคือเกียร์2นั่นเองส่วนในกรณีที่ปฏิบัติวิธีการปฏิบัติหลังน้ำท่วมรถของเรานะครับสำหรับรถที่ผ่านการน้ำท่วมถูกน้ำท่วมมาแล้วนะครับหลังจากที่น้ำลดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะครับห้ามบิดกุญแจแม้แต่คลิกเดียวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าการบิดกุญแจอาจจะทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของรถเกิดการช็อตคือทุกท่านนึกออกไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยโอเคเราอาจจะคิดว่าแค่เสียบกุญแจไปหมุนคลิกเดียวไม่เป็นอะไรหรอกถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วการหมุนกุญแจหนึ่งรอบก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์คือการเปิดระบบไฟฟ้าในรถครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นมาในขณะที่รถเราเพิ่งผ่านการน้ำท่วมนั่นหมายความว่าเราอนุญาตให้น้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าของเราจนเกิดการช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นคือห้ามบิดกุญแจเด็ดขาดเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำนะครับคือควรจะเปิดกระโปรงรถฝากระโปรงรถครับหากไม่มีการถอดแบตเตอรี่ออกก่อนน้ำท่วมให้ทำการปลดขั้วแบตเตอรี่นะครับผมขั้วไฟฟ้าต่างๆออกนะครับโดยเฉพาะขั้วสายไฟภายในห้องเครื่องทั้งตัว ECU แล้วก็รีเลย์ต่างๆเนี่ยต้องถอดออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ฉีดสเปรย์ไล่ความชื้นพร้อมกับเปลี่ยนกรองอากาศใหม่นะครับรวมถึงเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยเนี่ยควรที่จะส่งซ่อมเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปนั่นเองครับผมถ้าใครที่ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดยอมควักเงินสักนิดหนึ่งนะครับผมให้รถมาลากไปแล้วก็ส่งศูนย์ดีที่สุดครับเน้นย้ำกับศูนย์นะครับว่ารถของเราน้ำท่วมถึงระดับไหนเราต้องบอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับกี่วันแล้วที่โดนน้ำท่วมแล้วเรานำรถมาซ่อมเนี่ยหลังจากผ่านการน้ำท่วมไปแล้วกี่วันน้ำรถไปแล้วกี่วันรถของเราเจออะไรมาบ้างเราต้องบอกให้หมดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำให้การซ่อมนะครับผมเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ช่างที่ดูแลรถของเราสามารถแก้ไขปัญหากับตัวเครื่องยนต์หรือว่าระบบปฏิบัติการรถของเราเนี่ยในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ฉะนั้นนะครับผมเราอาจจะเขาเรียกว่าได้รับการซ่อมที่ไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งสิ่งนั้นเอาจริงๆนะครับก็คือโอเคอาจจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ทำการซ่อมรถแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้มันจะเป็นการเซฟตัวรถของเราไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะบอกข้อมูลของช่างของรถของเราให้ช่างได้รับทราบทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วนะครับให้เราได้รับรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรดีนะครับหรือถ้าบางโอเคในอนาคตนะครับจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้า
เป็นเหตุสุดวิสัยที่เรามันเกิดกับตัวเราการมีความรู้เหล่านี้เอาไว้นะครับผมจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเราเอาไว้จากการที่จะต้องมาเสียเงินเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งซ่อมรถในการที่ต้องมาดูแลรักษาแก้ไขปัญหากันในภายหลังนะครับผมเพราะฉันก็รู้ไว้ดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปนะครับเป็นเบรกที่2นะครับแล้วก็จะพูดถึงการดูแลรถในเรื่องส่วนอื่นๆกันต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเล่า
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
4: า
3: ะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
3: ประมาท

0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง yeah! เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับมาต่อกันอีกนิดเดียวแล้วกันนะครับในเรื่องของการขับรถลุยน้ำตอนแรกว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องอื่นๆแล้วแต่ยังมีข้อมูลที่อยากจะนำมาให้ทุกท่านกันอีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะลุยน้ำคือเมื่อกี้เราพูดถึงการที่การลุยน้ำจะต้องทำยังไงถูกไหมครับจริงๆแล้วมีวิธีการนะครับในการเตรียมก่อนที่จะลงไปลุยน้ำนั่นเองนะครับผมหากเราจำเป็นจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วจริงๆคือจำเป็นมากๆแล้วแหละว่าฉันจะต้องลุยน้ำนั่นแหละวันนี้นะครับเราควรจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมโดยก่อนที่เราจะขับรถลุยน้ำนะครับเราควรเติมน้ำมันให้เต็มถังเพราะว่าแรงดันจากน้ำมันนะครับจะช่วยอัดไม่ให้เกิดไอ้น้ำภายในถังนั่นเองโดยจุดสำคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยคือระบบจ่ายไฟนะครับทั้งคอยสายไฟจานจ่ายไฟแล้วก็ปลั๊กหัวเทียนนะครับหากเกิดปัญหากับระบบจ่ายไฟเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์กับเขาเรียกว่าดับนะครับผมแล้วก็ต้องใช้สเปรย์กันความชื้นในฉีดป้องกันอีกด้วยเพราะแม้ว่าน้ำจะไม่เข้าถึงเครื่องยนต์นะครับแต่ความชื้นจากการลุยน้ำจะทำให้เกิดไอ้น้ำเกาะนะครับผมซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้เครื่องดับได้นะครับในขณะที่เราขับรถลุยน้ำนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมก็คือให้เราขับช้าๆอย่างมีสติขับให้คงที่นะครับสำหรับรถที่ใช้ระบบพัดลมติดเครื่องเนี่ยอย่าเร่งรอบเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะปลายใบพัดอาจจะวักน้ำกระจายเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์เนี่ยดับได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเครื่องเราดับกลางน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีอะไรดีนะครับผมเพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้ถึงที่สุดเลยในเรื่องของการไม่ให้เครื่องยนต์ดับระหว่างการขับน้ำขออภัยครับขับรถลุยน้ำนะครับผมเอาละครับผมไหนๆแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะลุยน้ำไม่ได้การบังคับทิศทางรถในการลุยน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยขับรถลุยน้ำนะครับการบังคับทิศทางเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับการขับรถลุยน้ำนะครับผมผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องอาศัยทักษะในการบังคับทิศทางของรถให้มากกว่าการขับรถในช่วงเวลาที่ปกตินะครับเพราะว่ายางรถเนี่ยจะสัมผัสกับผิวน้ำแทนการวิ่งบนพื้นผิวถนนนะนึกออกไหมครับสิ่งที่เราควรจะทำนะครับผมควรเลี้ยงคลัชเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะการเลี้ยงคลัชบ่อยๆอาจจะทำให้น้ำเข้าไปทำให้คลัชเนี่ยลื่นนะครับและถ้าหากวิ่งบนถนนที่น้ำไม่ท่วมขังแต่เป็นถนนที่เปียกลื่นนะครับควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าน้ำอาจจะผสมกับฝุ่นผงหรือเศษดินบนท้องถนนครับทำให้ผิวถนนเป็นเสมือนแบบโคลนมีฟิล์มกันระหว่างพื้นถนนนะครับต้องระมัดระวังให้มากเลยในการขับรถนะครับไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติด้วยประมาณ 3-5 ปอนด์นะครับซึ่งจะทำให้หน้ายางเนี่ยแข็งและมีกำลังในการที่จะตัดน้ำนะครับผมควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดนะครับแล้วก็มีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีนะครับหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเลยนะครับเพราะจะทำให้รถเนี่ยลื่นถลายไปบนท้องถนนได้นะครับถ้ารถเริ่มเสียการทรงตัวเมื่อไหร่ให้เรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับผมอย่าคิดที่จะเบรกเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าหักพวงมาลัยกระทันหันด้วยให้จับพวงมาลัยให้คงที่มั่นคงนะครับจนกว่าพื้นผิวถนนเนี่ยจะแห้งนั่นเองนะครับผมถ้าถึงเวลาที่รถจะต้องลื่นถลายไปจริงๆนะครับสิ่งที่เราควรทำคือจับพวงมาลัยให้แน่นนะครับอย่าเหยียบเบรกปล่อยให้ไหลไปในเส้นทางที่รถกำลังไหลไปนะครับเพราะว่าถ้าการเหยียบเบรกเนี่ยในบริเวณที่พื้นผิวถนนยังลื่นอยู่อาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำรถหมุนได้ซึ่งกรณีนี้นะครับอาจจะรุนแรงกว่าการที่รถของเราลื่นถลายไปชนกับข้างทางโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้ารถเราพลิกคว่ำขึ้นมาหรือว่าหมุนเวียงเนี่ย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับผมให้ระมัดระวังให้ถึงที่สุดอย่าเหยียบเบรกอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันถ้ารถเราลื่นนะครับทีนี้ครับผมจะมีความท้าทายอีกหนึ่งอย่างสำหรับการที่เราจะต้องขับรถข้ามน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราขับรถลุยน้ำท่วมอาจจะต้องเจอกับหลุมร่องน้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับควรจะสำรวจความลึกของร่องน้ำก่อนและตรวจสอบว่ามีหินใต้น้ำหรือหลุมใต้น้ำหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับควรกะระยะเส้นทางหลบหลีกร่องให้ดีซึ่งบางร่องเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่รถข้างหน้านะครับผมตะกุยเอาไว้จนเป็นร่องลึกนะครับหากกระแสน้ำเชี่ยวกราดไม่ควรฝืนขับต่อเด็ดขาดนะครับการขับรถผ่านหลุมร่องน้ำโดยวิธีที่ถูกต้องนะครับควรปิดระบบปรับอากาศแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในรถเปิดกระจกขับรถลงน้ำอย่างช้าๆไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับรวมถึงต้องใช้เกียร์ตามเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นหน้ารถบังทัศนวิสัยด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยกระเด็นขึ้นกระจกหน้ารถด้วยและก่อนถึงทางปกตินะครับถ้ามีจังหวะเร่งเครื่องยนต์ให้เร่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อส่งรถขึ้นบนถนนป้องกันรถติดดินแล้วก็ริมตลิ่งนั่นเองและเมื่อขึ้นจากน้ำได้แล้วนะครับขณะรถวิ่งควรเบรกเป็นระยะเพื่อช่วยทำให้เบรกแห้งนะครับหากสังเกตว่าเครื่องยนต์มีเสียงผิดปกติให้สำรวจว่ามีน้ำเข้าไปที่ห้องเกียร์ของเราหรือไม่นะครับถ้าเข้าไปก็เตรียมได้เลยนะครับผมเตรียมเข้าอู่เข้าศูนย์เพื่อซ่อมกันต่อไปนะครับอย่าฝืนขับเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเตรียมตัวการเรียกว่ามีความรู้ในการขับรถลุยน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมการขับรถอย่างถูกวิธีเนี่ยเป็นการที่เราจะเซฟหัวใจของคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราได้ด้วยนึกออกไหมครับเพราะว่าการขับรถอย่างถูกวิธีถูกต้องเนี่ยจะช่วยเราขับกลับบ้านกลับไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับผมกลับไปเจอครอบครัวกลับไปเจอลูกกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำหรือว่าจะต้องไปเรียนที่อันตรายหรือว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่าดีกว่ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วค่อยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมเซฟตัวเองวิธีที่สุดนะครับเซฟไรฟ์เซฟไลฟ์นะครับผมนี่สโลแกนคิดมาขึ้นปัดเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่จริงนะครับผมนะครับเซฟไรฟ์ก็เซฟไลฟ์เราได้นะครับเอาละครับก็วันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็วันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็ทีมงานเสาธงประเกียรตินะครับขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาติดตามรายการนี้แล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปนะครับเพราะเราก็มีความคาดหวังว่าความห่วงใยจากเราการที่เรานำทริคดีๆมาฝากทุกท่านนะครับจะช่วยให้ท่านใช้ชีวิตขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับผมถ้าใครที่อยากจะติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต่อนะครับในวันอื่นๆก็สามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสและทีมงานเสาธงภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
3: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
4: ผมก้าวตกเรือครับ
3: แล้วไอ้คนที่สองล่ะ
5: ผมโดนมีดแทงครับ
3: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
5: จะไม่รู้อ่ะ
3: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
5: ินเหล้า
3: แล้วยังไงต
5: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
3: แล้วยังไงต่อ
5: ไม่รู
2: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง พราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
6: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
6: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ทำการตกแต่งแก้ไขแผ่นป้ายทะเบียนทั้งที่ทำด้วยกระดาษเขียนด้วยลายมือหรือทำทะเบียนขึ้นเองทั้งหมดนี้เป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายนะคะกรมการขนส่งทางบกฝากย้ำเตือนเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเองทำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนแบบประมูลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนการทำป้ายทะเบียนรถปลอมอาจมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเอ้อบรรรพภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: นายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมระบบขนส่งอาหารรับมือฝนตกหนัก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำเช่นจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่ผ่านมากำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันทีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนังชิดาสังทองรายงาน
5: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าเตรียมปล่อยรถโมบายจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหลังน้ำลด
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและปรับแผนการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถและกำลังพลช่วยลำเลียงสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการเดินทางขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงร่วมกับร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดเมนูทางเลือกในราคาประหยัดที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเริ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมประสานผู้ประกอบการนำสินค้าจำเป็นวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนทั้งการลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่นอกจากนี้เตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดภาคและชุมชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มสูงสุดยกระดับเฝ้าระวังภัยรอบด้านในจังหวัดยะลาเนื่องจากการข่าวเชิงลึกแจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพล
8: สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังการข่าวเชิงลึกได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้

0: และเพ่งเล็งเป็นพิเศษใน5พื้นที่เสี่ยงของอำเภอบานังสตาโดยจะคุมเข้มต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้อำรันแมฮะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: วัดนี้ครับตีเป็นคนตายใช่ไหมครับมาอยู่กรุงเทพนานยังอ่ะ
1: น้องบ่าวนี้แจ้งจริงน้องตำรวจรู้ว่าพี่คนตายแล้ว
0: แล่จากหน้าตามูกโดงผิวเข้มอยู่ล้อเลย
1: มันแหละนึกว่าน้องกวางพี่แหลงแล้วตรู้แรกนู่นตอนมาอยู่ใหม่ๆนะน้องนะมัดทีคนจับตายแหลงกลางไม่ครับเลยปร้ำได้ออกตองแดงทิ้งเดียววันนี้หมดติดแล้วทำใจแหลงปลื้อจับไม่เจ็บปืน
0: พี่พูดกรุงเทพแก้งจังยังพ่อแรงภาษา

0: าน้องสาวเป็นคนคอนเ
1: ฮ้ยไทยโอมแล้วไทยบอกต้นนะน้องเป็นคนกรุงเทพนี
0: ่ไม่ผีเห็นใครน้องจีนเมืองคอนแล
1: ้วอ๋อพอดีเจ้าของร้านจะเป็นคนไทย
0: น้ำแกงน้องจีนน่าร้อยนะ
1: ร้อยทักชามตาแกงถึงน้ำเทได้แรงออกนี่เจ้าของร้านไม่เรียนดีปีกันเป็ดหูจี้เลย
0: เอาแล้วนู้ไอ้ไรอะกองลุยอยู่ร่างลานนู
1: ้อ๋อไอ้นั่นฟดเปล่าในแข้งอันพกมันไม่รู้พี่รู้ฟังไหมพอดีพูดไทยไม่ค่อยชัด
0: มันปลือนะ
1: คือเปล่ามันเอามาทำน้ำแกงเปลือกมันกรุงเทพเรียกพดเปล่าข้างในพดมันจะเป็นพกในพกบางหน่วยมีลูกกลมๆอยู่ข้างในกันเลยคนใต้เรียกอะไรไม่รู้แต่คนกรุงเทพเขาเรียก

0: าเศร้านุ้ยลบมาบ้านเมื่อใดฮะ
1: มาถึงแรกว่าซื้อนี
0: ่แล้วอีลบต่อได้แล้วอ่ะ
1: เออยังไม่แก้ลบก่อนพอดีว่าอีอาบน้ำให้แม่เท่ากับโปกันนั้น
0: แล้วนั่นมาเตะไหนกันน่ะ
1: โอ้มาเตะนอกท้องไปทุ่งไข่มดแดงแตนช่วยโอหลายแม่แล้วแกเดียว
0: เดินต่างบ้านนั้นระวังทักทิศนะ
1: โอ้รู้แล้วรู้แล้วหมาลูกอ่อนมันแห้งแต่แกว่านะไปทุ่งแป้งหวานนะเชื่อถูกขอบอทีนึงแล้วดีนะที่เล่นขึ้นต้นยุมทันชาติกล้องอะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันกับเรื่องราวและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะและการประชุม IMF World Bank 2026ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านะคะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ

0: social media for more information.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีค่ะเรามาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้นะคะตอนนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประกันภัยรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วนะคะรัฐบาลได้เร่งเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเฉพาะโดยกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่22กันยายน2569รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า558ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน41จังหวัดโดยเป็นงบกลางนะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและกำหนดให้ครอบคลุมภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะต่อมาเมื่อวันที่29กันยายนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยอีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 4,731 ล้านบาททีเดียวค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากอุทกภัยจากฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวน 22,357 ครัวเรือนกระทั่งวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยใช้งบประมาณในกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเนื่องจากเหตุภัยพิบัตินี้นะคะเกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะทั้งด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะขณะนี้นะคะมีประชาชนจาก60จังหวัดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า1ล้าน2แสนรายทีเดียวค่ะโดยได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเร่งดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยตามลำดับรายชื่อค่ะพร้อมกันนี้ได้กำชับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งสำรวจและจัดส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังกรมป้องกันและบรรเทาอุทกขออภัยค่ะได้จัดส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยขณะนี้มี2จังหวัดที่ได้ส่งข้อมูลมาแล้วนะคะได้แก่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะส่งข้อมูลนี้นะคะให้กับธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยคาดว่าจะดำเนินการโอนเงินให้ประชาชนได้ภายในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะและตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026อาหารไทยผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings หรือการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกมาร่วมหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะนอกจากประเด็นหน้าเศรษฐกิจและการเงินแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็ยังถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการนำเสนอภาพลักษณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะโดยเฉพาะอาหารไทยและผ้าไทยที่จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดจานตั้งแต่การจัดตกแต่งสถานที่ไปจนถึงเมนูอาหารและของที่ระลึกเริ่มกันที่อาหารไทยก่อนนะคะอาหารไทยค่ะได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งในเรื่องของรสชาติความหลากหลายแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งคุณทรงพลกิตติคุณวจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ได้เตรียมนำเรื่องราวของประเทศไทยทั้งทางวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคมาถ่ายทอดผ่านอาหารแต่ละจานอีกด้วยค่ะที่น่าสนใจกว่านี้นะคะก็คือกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาจัดจานที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือข้าวค่ะซึ่งจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆของประเทศเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงค่ะนอกจากนี้ได้นำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะคะมารังสรรค์มาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูข้าวยำหัวใจไทยซึ่งเป็นการรวมเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลและวิถีชีวิตของเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยไว้ในจานเดียวกันค่ะพร้อมทั้งได้จัด QR code ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสแกนเพื่อเรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบไทยได้อีกด้วยค่ะส่วนวัตถุดิบ GI ที่นำมาใช้ในครั้งนี้นะคะก็ยังมีปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงปลานิลค่ะโดยปลานิลนี้นะคะจากแหล่งจากที่ได้นำมานะคะจะเป็นปลานิลที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีเนื้อแน่นนะคะเชฟก็จะนำมารังสรรค์ให้เป็นเมนูปลานิลดรายเอ็ดล้นไฟค่ะรับประทานคู่กับซอสมิโซจากเขาใหญ่ยกระดับวัตถุดิบที่คนไทยคุ้นเคยให้เป็นเมนูระดับพรีเมียมเลยค่ะปลานิลนะคะยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกนะคะเพราะว่าเป็นการเปรียบเปรยว่าเป็นปลาของพ่อค่ะโดยในปี2509นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลแก่กรมประมงนะคะเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะซึ่งปลานิลนะคะก็เป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากอาหารจานหลักแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีการเสิร์ฟขนมและของว่างที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงกับมายองเนสน้ำมันตะไคร้ค่ะทาสลากูเนื้อวากิวสกลนครและทาสช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียและครีมวานิลาจากโครงการหลวงค่ะรวมไปจนถึงเมนูข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะก็จะนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติหอมหวานแบบดั้งเดิมอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งสีสันนะคะก็คือรถเข็นผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะที่จะนำมาบริการภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการประชุมโดยเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมแบบไทยๆและยังช่วยสร้างรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ด้วยค่ะขณะที่ผ้าไทยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานสำคัญค่ะที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมเป็น37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งสถานที่รวมถึงใช้เป็นวัสดุซับเสียงภายในห้องประชุมผ้าแต่ละผืนนะคะไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่ยังเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในแต่ละชุมชนอีกด้วยค่ะหนึ่งในผ้าที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็คือผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุกผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญในการเขียนลวดลายด้วยเทียนและอุปกรณ์จันติ้งก่อนจะนำไปลงสีลวดลายดอกไม้และเครือเถาที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะคะคุณรวิยะหายยามาผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดินารามองว่าก การนำงานหัตถกรรมท้องถิ่นไปจัดแสดงในเวทีระดับโลกครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของคนในท้องถิ่นและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติค่ะส่วนผ้าไทยจากทางภาคเหนือนะคะก็จะมีผ้าทอไทยหรือลวดลายเกาะยอดและแมงมุมค่ะจากกลุ่มทอผ้าไทยหรือตำบลสีดอนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับลายเกาะยอดนะคะเป็นลวดลายโบราณคล้ายยอดหนอกล้วยที่พุ่งขึ้นไปด้านบนสื่อถึงความเป็นเลิศความสำเร็จและความก้าวหน้าขณะที่ลายแมงมุมนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากใยแมงมุมซึ่งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสื่อถึงความผูกพันความสามัคคีและสายใยของครอบครัวและชุมชนค่ะอีกหนึ่งผ้าที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นไทยได้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือผ้าขาวม้าลวดลายช้างบ้านหาดเซี่ยวค่ะมาจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาดเซี่ยวจังหวัดสุโขทัยซึ่งใช้เทคนิคการทอลายขีดและถ่ายทอดช้างและถ่ายทอดภาพช้างพร้อมรายละเอียดของสับครับหรือที่นั่งบนหลังช้างค่ะลวดลายดังกล่าวนะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างในอดีตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและพาหนะในการเดินทางและการค้าขายค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการประชุม IMF และธนาคารโลกครั้งนี้ไม่เป็นเพียงเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจและการเงินโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ทำให้ประเทศไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผู้คนชุมชนภูมิปัญญาอาหารและงานหัตถกรรมไทยให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เมนูอาหารระดับนานาชาติและจากผืนผ้าของชุมชนสู่พื้นที่การประชุมระดับโลกนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้นำความเป็นไทยออกสู่สายตานานาชาติผ่านเสน่ห์ของอาหารและงานหัตถศิลป์ไทยค่ะเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ด็กหญิงปลุกบอกครูซิเด็กชายมีทำอะไรเธอ
1: หนูนั่งนิ่งนิ่งเขามาเต้นหนูก่อนหนูเต้นเขามั่งเขาเอาตั้งควักหัว
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ควังทำแม่งทำแม่งเอ้าเด็กชายมีครูจะตีเธอด้วยไม้แท่งแล้วเธออย่าแด้งนะ

0: าลานะเพื่อเป็นการประหยัดครูจึงให้นักเรียนคดเก้าหอมาโรงเรียนทุกวันอ้าวเด็กชายแดงบ้านเธอแกงอะไร
1: แกงไก่ครับ
0: เด็กชายดำล่ะ
1: แกงปลาจ้องมังครับ
0: เด็กชายเล็กล่ะขั่วจิ้งจั่งกับปลาลังเจียนครับดีมากคดข้าวมาเยอะๆครูจะเอาลูกเหรียงดองมาเผื่อกินกันให้หอมโฉไปทั้งห้องเลย

0: Good morning, teacher.
1: อ้าวเธอทำไมถึงมาโรงเรียนสายฮะ
2: รถผมยางมันทู่ครับ
1: ประจำเลยไม่สิงหนึ่งก็สิงหนึ่งทุกวันเลยอ้าวดูในกระดานR.A.T. อ่านว่าแรดแปลว่าแมวแมว
3: ครูครับครูครับเห็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าแรดแปลว่าหนูนี่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นบางทีก็แปลว่าแมวบางทีก็แปลว่าหนู
4: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูโทรนอง FM 107.25 MHz สูโทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูโทรพังงา FM 100 MHz สูโทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูโทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: กลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะหลังจากที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านระบบออนไลน์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะได้มีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงข้อมูลคาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเพื่อให้จังหวัดนะคะได้นำไปวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยเน้นการทำงานเชิงรุกทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานได้ค่ะโดยกำหนดให้อำเภอทุกอำเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างรวดเร็วค่ะหากมีฝนตกต่อเนื่องหรือวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าได้เลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่กำมะลาป่าตองกระตะและกะลนนะคะยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะส่วนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงนะคะก็ได้กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและการเดินเรือรวมถึงพื้นที่ริมฝั่งทะเลแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งในตำบลลาวัยและตำบลลัสดาด้วยค่ะโดยให้ตรวจสอบเส้นทางอพยพศูนย์อพยพกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการทันทีหากเกิดเหตุค่ะขณะที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ได้มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินเครื่องและระบายน้ำได้ทันทีค่ะปัจจุบันนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมผิวจราจรแล้วก็จุดน้ำท่วมสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังรวมทั้งหมด62จุดนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานแล้ว27จุดรวม27เครื่องและเตรียมเครื่องผักน้ำเอาไว้ค่ะไว้ล่วงหน้าอีก5จุดนะคะรวมเป็น8เครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้เตรียมกระสอบทรายไว้แล้วกว่า 8,000 กระสอบเพื่อใช้รับมือกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะสำหรับพื้นที่ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังจังหวัดก็ได้เตรียมเส้นทางอพยพจุดเสี่ยงภัยคนถล่มและศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำสำหรับศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้นะคะก็ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำมะลาซึ่งรองรับได้200ถึง250คนมัสยิดพดุงศาสตร์รองรับได้ประมาณ100คนรวมถึงสนามกีฬาบ้านหัวควรและมัสยิดนูรุตเอียซานด้วยนะคะส่วนจุดเสี่ยงดินสไลด์นะคะก็จะมีบริเวณเขาควรยักษ์หน้าโรงแรมโอเชียนาและบริเวณคลองหัวควรค่ะซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ค่ะขณะที่จุดที่จะต้องเฝ้าระวังขึ้นลมแรงนะคะก็ได้แก่บริเวณไร้กาดหน้ากูโบไร้กาดหน้าสภ.กำมะลานะคะหอเตือนภัยหน้าสถานีตำรวจภูธรกำมะลาและบริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะยังคงยกระดับเฝ้ามาตรการเฝ้าระวังทางทะเลและเกาะบริวารนะคะ โดยบูรณาการการแจ้งเตือนผ่านระบบราชการเสียงตามสายสื่อออนไลน์แล้วก็เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะรวมถึงได้ประสานให้กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตทัพเรือภาคที่3และตำรวจน้ำนะคะเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กพร้อมกำชับผู้ประกอบการและผู้เดินเรือให้ติดตามสภาพอากาศและปฏิบัติการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังได้ประสานศูนย์อพปรหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตให้เตรียมกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะจังหวัดก็ได้สำรวจแล้วก็ได้จัดทำพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังโดยพบพื้นที่เสี่ยงในอำเภอกระทู้21หมู่บ้านหรือชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต15หมู่บ้านหรือชุมชนและอำเภอถลาง13หมู่บ้านหรือชุมชนนะคะจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสต็อกถุงยังชีพน้ำดื่มสะอาดและสิ่งของจำเป็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำออกช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเส้นทางอพยพและก็ศูนย์พักพิงค่ะเพื่อที่จะให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงและผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับน้ำเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะที่เกิดขึ้นค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนะคะหลังจากที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอกระทู้และอำเภอเมืองภูเก็ตรวม6จุดนะคะเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการลงพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานะคะจุดแรกก็คือโค้งวัดกระทู้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่มวลน้ำจากแนวเขาอะค่ะไหลลงมาสู่ถนนและมีดินโคลนปะปนมากับน้ำค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายเบื้องต้นนะคะก็เสนอให้ขุดลอกดินโคลนแล้วก็เปิดทางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการอุดตันแล้วค่ะจุดที่2นะคะเป็นบริเวณหน้าดีคอนโดทางเข้าโรงเรียนขจรเกียรติค่ะซึ่งเป็นพื้นที่โค้งแล้วก็มีความลาดเอียงนะคะทำให้รับน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่คูน้ำแล้วก็ขุมน้ำฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งมีแนวทางการแก้ไขแล้วก็คือการลอกท่อระบายน้ำรวมถึงกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางนะคะสำหรับจุดที่3นะคะก็จะเป็นบริเวณถนนบายพาสหน้าฮุนไดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากผิวถนนทั้ง2ด้านรวมถึงน้ำจากแนวเขาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำก็จะดันดินโคลนนะคะภายในท่อระบายน้ำนะคะขึ้นมาบนผิวถนนแล้วก็หากถ้ามันมีปริมาณน้ำที่มากนะคะมันก็จะเกิดน้ำท่วมขังประมาณ 15-30 นาทีได้ค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็มีแนวทางให้ลอกท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดดินโคลนแล้วก็เพิ่มพื้นที่ภายในท่อนะคะสำหรับจุดที่4นะคะก็คือซอยโบ๊ทพัฒนา1ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็รับน้ำจากพื้นที่โดยรอบนะคะก่อนที่จะระบายลงสู่ขุมน้ำปัจจุบันก็ได้มีการใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องเพื่อสูบน้ำจากจุดพักริมน้ำเพื่อจะสูบน้ำนะคะจากจุดพักน้ำอะค่ะให้ลงสู่ขุมน้ำให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขบริเวณนี้นะคะก็ได้มีการทำท่อระบายน้ำโดยตรงจากจุดพักน้ำสู่ขุมน้ำนะคะแล้วก็พิจารณาการเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้มากกว่านี้ค่ะสำหรับจุดที่5นะคะจะเป็นบริเวณซอยนาวารักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำที่รับน้ำจากถนนบายพาสค่ะน้ำจากบริเวณถนนทั้งสองฝั่งนะคะก็จะไหลมาบรรจบกันขณะที่บริเวณร้านค้าที่มีการวางแผนย่าเทียมนะคะซึ่งจะมีขยะมาอุดตันนะคะก็อาจจะต้องมีการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณนี้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับจุดนี้นะคะทางจังหวัดก็ได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการแจ้งเตือนบ้านเรือนและร้านค้านะคะไม่ให้วางสิ่งของกีดขวางท่อระบายน้ำพร้อมกำจัดขยะแล้วก็สิ่งอุดตันนะคะรวมถึงประสานกับแขวงทางหลวงภูเก็ตเพื่อร่วมกันแก้ไขระบบระบายน้ำให้ดีขึ้นค่ะส่วนจุดที่6นะคะ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก็จะเป็นบริเวณศาลเจ้าซอยพะเนียง3กองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำรับน้ำจากถนนบายพาสและถนนประชาอุทิศ1ก่อนระบายลงสู่ขุมน้ำค่ะปัญหาที่บริเวณนี้นะคะก็จะมีท่อระบายน้ำค่ะจะเป็นท่อระบายน้ำขนาดเล็กนะคะเมื่อมีฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำมากค่ะก็จะทำให้น้ำอะค่ะต้องรอระบายถึง 30-60 นาทีทีเดียวค่ะซึ่งจะมีแนวทางแก้ไขก็คือมีการเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ขุมน้ำรวมถึงการขุดลอกท่อและกำจัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้การระบายน้ำอะค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะซึ่งการลงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสำรวจแล้วก็รวบรวมปัญหาในแต่ละจุดเสี่ยงเพื่อที่จะจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ก่อนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการต่อไปค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงเน้นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็แก้ปัญหาระบบระบายน้ำนะคะขยับมาฟังข่าวสารจังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการติดตามอุทกภัยอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังจากเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนแล้วก็ประเมินแนวโน้มสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่ประชุมนะคะได้ย้ำให้ทุกพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมและเผชิญเหตุโดยให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องหากพบแนวโน้มเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะคะระดับน้ำในจุดที่ต้องติดตามอะค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติจังหวัดก็ยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในฤดูฝนนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็บริเวณลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะจังหวัดระนองนะคะได้เตรียมความพร้อมในหลายด้านทั้งระบบแจ้งเตือนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เส้นทางอพยพเครื่องจักรกลอุปกรณ์สาธารณภัยรวมถึงจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำท่วมซ้ำซากค่ะให้คอยติดตามเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ค่ะจังหวัดระนองก็ได้ย้ำว่าการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายค่ะสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็ยังมีการรับมือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้เช่นกันค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะมีนายพิพัฒน์รัชประกิจขออภัยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุมค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะซึ่งนายพิพัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งตามคาดการสภาพอากาศค่ะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะก็คือในช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงคลื่นลมแรงค่ะก็ได้กำชับให้กับทุกจังหวัดนะคะเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดแล้วก็ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อที่จะวางแผนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะ สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการอพยพนะคะนายพิพัฒน์ได้ยกบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568นะคะพบว่าการอพยพประชาชนค่ะไม่ได้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะซึ่งมีการแบ่งการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์เป็น2พื้นที่ได้แก่พื้นที่ภาคใต้ตอนบน8จังหวัดแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสงขลาไปจนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้เกิดการเตรียมการให้มีความละเอียดแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างบูรณาการทั้งอุทกภัยอัคคีภัยและภัยแล้งให้ติดตามและรายงานปริมาณน้ำฝนเป็นประจำทุกวันเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ให้แต่ละจังหวัดกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมระบุพิกัดให้ชัดเจนระบุพิกัดถึงเส้นทางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นแล้วก็สุขาสำรองให้พร้อมด้วยค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการประสานแล้วก็เตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะขณะเดียวกันนะคะนายวรนิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและก็ประสานการช่วยเหลือค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูล สภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงนี้ค่ะพร้อมทั้งให้เตรียมพร้อมให้มีการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะก็ยังคงมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รายงานว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง6แห่งและคลองสายสำคัญ10แห่งยังคงอยู่ในภาวะปกติค่ะจากคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่6ถึง8นี้นะคะก็จะมีฝนตกอย่างหนาแน่นแล้วก็บางพื้นที่จะมีปริมาณฝนมากกว่า50มิลลิเมตรจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง11นะคะก็จะมีแนวโน้มฝนตกที่ตกมากขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่12ถึง14นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจังหวัดกระบี่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งจะมีการเร่งเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จำนวน2จุดพร้อมขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่นะคะเพื่อให้พื้นที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้มากขึ้นค่ะทั้งด้านเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเตรียมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำ17เครื่องรถดับเพลิง21คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำ63คันค่ะเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนการอพยพนะคะจังหวัดกระบี่ได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีอุทกภัยไว้แล้ว143แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอแบ่งเป็นศูนย์ระดับ A จำนวน15แห่งระดับ B จำนวน123แห่งและระดับ C อีก5แห่งค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็สามารถเยียวยาและฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนและก็โครงการภัยพิบัติแห่งชาติอีกด้วยค่ะสำหรับกระบี่นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมจึงมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขอให้ประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ค่ะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเลวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ียนที่ตายขว่าลังขาสังสีล้ำเพื่อนหลักจ้อหม้อที่เพื่อนเขียนตั้งไพ่นั่นไพ่มันอ่านแล้วมันฉายเริ่มต่อไปล้ำกันมันว่ามันไม่ว่างก่อนที่เริ่มอีบอกไรๆล้ำนั่นล้ำตั้งใจขวางให้ดีนะล้ำนะตอนนี้หนองไพ่ของพี่นั่นเป็นหนองไพ่ของเพื่อนซะแล้วอีไพ่มันยากดังมันว่าคนดังนะเป็นคนของประชาชนหี

น่น้องไปเรามันยับแน่นไว้ไปหนังพร้อมเจริญลำเฮอวันก่อนไปรับงานเขาไว้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์เขาถามว่ารับโทรศัพท์เป็นไม้มันบอกว่าเป็นและความจริงไม้มันกลัวบัตรสีวันนั้นพอโทรศัพท์มาน้องไป

อ้วสูงเกินน้องไผ่เราละเมอวันก่อนมันวาดเริ่มทีนึงแล้วคือวันนั้นเมียนุ่มรูปล้อมารับไปได้กินของที่นี่เริ่มก็ไปกันแล้วพอเริ่มนั่งเริ่มกันทั้งเลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเส้นใหญ่ไก่ไม่ใส่นะเถานั่นน่ะมันวาดเริ่มทันทีมันนะว่าเริ่มมันท้องแดงว่ะมันบัดซี่คนพ่อบอยถามมันว่าแล้วคุณยาวอะไรล่ะมันกะแรงเลยล้ำเฮ้แต่คำที่มันแรงนั้นล้ำช่วยกว้างกันนะล้ำนะ

0: แล้วละเมอของกรุงเทพแพงเกินอย่าไปเลยวันก่อนเรือไปกินขนมจีนเพราะว่าไม่ต่างกะว่ากินสักจ้ามกินพักหมากหมากหัวหนามตามอีมเองมันแหละแต่ตอนกินเริ่มนั้นสงสัยแล้วว่าใส่แกแม่ข้าและเอาและเอาพอกินเสร็จเรียกแม่ข้ามาเก็บตังค์แม่ข้าว่า
1: ขนมจีนหนึ่งจานให้กินฟรีไม่คิดเงินคิดแต่ค่าผักสตอ4ผักถั่ว3มัดแตง6ลูกใบโหระพา1มัดผักบุ้ง4กรัม50บาท
0: เป็นล้มเลยแล้วมั้ง

0: ทุกวันอีกแล้วครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ข้อเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นเศร้าแก่แม่ไม้หรือลูกเศร้าซวยๆก็โทรกันมาได้เลยมาท่านพอแรงถึงก็โทรมาพอดีวัดดีครับ
1: ค่ะวัดดีค่ะค่ะ
2: เสียงว่านจังเลยโทรมาจากไหนครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกลแก่ๆนี่ค่ะ
2: โทรจากบ้านจะไหมครับ
1: ค่ะโทรติบ้านค่ะ
2: ละที่บ้านอยู่กันกี่คนล่ะนุ้ย
1: อยู่กันหลายคนค่ะคุณนะ
2: แล้ว

0: เมย์กำลังล้างชามอยู่ค่ะอาค่ะ
1: ละพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหน
0: พอกำลังคัดปืนอยู่ค่ะอาค่ะ
1: แล้วแขกนี้ก็นะหนุ่ยนะแขกนี้ก็นะเพลงที่เขามาคอยจัดให้นะคอยจัดให้

0: po may pino, may rak kwen pling. Laga jom rom kun rak siyang pling, tuk tan. Kong chay kitang kalaw mun dim. Alo tit, wadi ka boom.
1: Na wat ni ya.
0: Okay, ma riyo, kiyo ma loy. Ko pling rai kiyo.
1: Pling kong tuk, tuk ka ten. Oh. Dưa may mi kong tuk ka ten, kong จักกะจันน
0: ่
1: ะไม่มีจักกะจันเอาของแมงบอ
0: หมอไม่เคยมังเกียว
1: หมอไอ้บีปีดยังบอนบะยามาน
0: หม
1: อน้องนกเจ้าของนูกอัวเจ้าของลิงและลูก
0: เนี่ยนะทุกบ่ได้เวลาหมดแล้ว
1: มิเดชยมลม
0: คือเรา
1: อุลละเดี๋ยงเมล
0: แค่นี้ก่อนนะพอดีเวลาทำตายหมดแล้วชาวบ้านเจอกันทำตายหมดแล้ว
1: แล้วได้วังไม่เปล่งดีก่อน

0: สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะทุกวันจันทร
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
7: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
8: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่า

0: ็นทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพุธนะคะพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะก็เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงของรายการของเรานะคะในวันนี้ค่ะเรายังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่พิเศษนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองค่ะจะมีงานอย่างยิ่งใหญ่ที่จะต้อนรับนะคะในส่วนของระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
1: สวัสดีครับคุณครับ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: ครับผมแอมนะครับนายเลิศศักดิ์ปนกินนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพราะว่าเราจะมีงานใหญ
1: ่ ใช
0: ่ในส่วนของงาน AFC นะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งหลักๆเลยค่ะท่านนายกคะในมุมมองของภาคธุรกิจนะคะของการท่องเที่ยวเนี่ยทำไมถึงจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือก
1: คือขอท้าความนิดหนึ่งก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ว่าจริงๆอ่ะผมเองอ่ะมองว่าจังหวัดของเราเนี่ยเราเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีชายหาดมีความสวยงามคิดว่าเรามีชายหาดที่สวยแล้วก็ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราเห็นว่าตัวนี้มันเป็นจุดเด่นที่เราอยากจะมายกระดับซึ่งกิจกรรมที่เราพยายามทำเนี่ยเรามองว่าเราผลักดันกิจกรรมให้มีทั้งปีพอมีทั้งปีเสร็จอะไรหน้าที่จะมาเติมเต็มให้มันดูทั้งมีการใช้ประโยชน์ในส่วนของสถานที่มีโอกาสได้ไปดูน้องๆเตะฟุตบอลชายหาดที่บ้านน้ำเค็มก็เลยเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเอ
0: ๊ะ
1: งานแข่งขันหรือกีฬาชายหาดเนี่ยทำไมบ้านเราไม่ค่อยมีงานจัด มันก็เลยมองว่าเอ๊ะมันถือเป็นตัวนึงที่เราอยากจะนำเสนอก็เลยทั้งจุดเด่นเพราะว่าเราเคยทำเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ขึ้นมาแล้วมันยังมีอีกอันนึงที่ทำบนหาดได้ก็เลยคิดว่ากีฬาชายหาดอะไรน่าที่น่าสนใจก็เลยมีโอกาสครับได้ทำหนังสือแล้วก็เข้าไปคุยกับสมาพันธ์ฟุตบอลว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความต้องการอยากจะจัดงานฟุตบอลชายหาดเพื่อที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาแล้วก็สร้างอินสปายแล้วก็ยกระดับจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองระดับนานาชาติในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่ว่าเป็นการแข่งขันระดับอาเซียน
0: อาเซียนเลย
1: ใช่ซึ่งก็นั่นเป็นที่มาที่ไปก็เลยว่าก็พอเป็นอย่างนั้นมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะคุณหาว่ามันไม่ใช่แค่งานธรรมดาแล้วมันคืองานใหญ
0: ่มันงานระดับนานาชาต
1: ินานาชาติก็เลยว่า1สถานที่พร้อมไหมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนกับท่านผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าเองก็มีความตั้งใจอย่างมากว่าถ้าจะจัดมาจังหวัดพังงายังไงต้องจัดที่ชายหาดเพราะว่าถ้ามาแล้วไปจัดในพื้นที่อื่นเสียชื่อ
0: เสียชื่อ
1: ก็เลยได้มีโอกาสครับก็ไปเฟ้นหาสถานที่กันมาหลายที่มีการนำเสนอทั้งชายหาดพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อมจนได้สถานที่มาซึ่งวันนั้นนะฮะที่มีการประชุมก็คือที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะถือได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะทราบในส่วนของรู้จักในเรื่องของบ้านน้ำเค็มอาจจะหลังจากสึนามิ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโซนนั้นรวมไปถึงน้องๆเนี่ยได้เจอความฝันเป็นจริง
1: ก็อย่างที่ผมบอกอะฮะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ่
0: ะ
1: ผมก็เคยไปคุยกับน้องๆในนั้นแล้วเราก็พูดว่าเดี๋ยวพี่จะพางานฟุตบอลที่เป็นระดับประเทศไทยมาเตะแต่วันนี้มันเกินกว่านั้นคือมันระดับนานาชาติก็เลยคิดว่าน้องๆหรือคนในพื้นที่เองให้ความต้อนรับมากๆและจังหวัดเองมีการประชุมก็เราตื่นเต้นกันก็เลยผมมองว่าเนี่ยเป็นถือเป็นโอกาสของจังหวัดพังงาถือเป็นโอกาสสำหรับเด็กๆที่ได้เขาเรียกว่าได้ชมเกาะติดริมสนามแล้วยิ่งในน้ำเค็มเหมือนที่ทางพี่ฮาพูดว่าสถานที่แห่งเนี้ยเราเคยรำลึกสึนามิเราเคยเป็นแหล่งสถานที่ที่สวยงามในปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับครับมันค่อนข้างที่จะเงียบหายไปนิดนึงการทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆก็กระจายไปพื้นที่อื่นๆอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่อาจจะพลิกบ้านน้ำเค็มหรือพลิกอำเภอตะกั่วป่า
0: เ
1: ป
0: ็
1: นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากเนินทรายธรรมดาจะพลิกให้เป็นสนามกีฬาสเตเดียมในระดับนานาชาติซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็บ้านน้ำเค็มไปเลยครับผมอันเนี้ย
0: ค่ะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสจริงๆนะคะสำหรับความฝันของน้องๆแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างโอกาสหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงต่างๆเลยเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกค่ะอยากจะให้ท่านนายกพูดถึงอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีการจัดงานนี้ขึ้นแล้วจะได้รับอะไรบ้างอะคะ
1: ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง AFC นะครับแล้วก็ทางสมาพันธ์ฟุตบอลทางผู้ที่จัดเนี่ยเขาก็ได้มาดูพื้นที่แล้วก็เข้ามาตรวจสอบมีมาตรฐานมีอะไรต่างๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีความร่วมไม้ร่วมมือเป็นแรงหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะหาพื้นที่สร้างความพร้อมเพราะว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เราจะถือว่าได้โอกาสประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดพังงาเนี่ยให้คนเห็นในช่วงขั้นรายการต่างๆให้คนรู้จักเยอะสองก็คือว่ามันคือโอกาสของเด็กครับผมคิดว่าผมได้เยาวชนต่างๆที่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยผมก็ได้นำเสนอกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็จังหวัดว่าเวทีนี้ผมอยากให้ทุกโรงเรียนมีโอกาสได้ผัดเปลี่ยนเข้ามาชม2ในอำเภอตะกั่วป่าโรงเรียนน้องๆเนี่ยให้มีทุกๆโรงเรียนเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามามานั่งในสนามได้เห็นได้ชมว่าการแข่งขันระดับนานาชาติแข่งขันระดับประเทศได้เห็นในการแข่งขันที่อยู่ที่บ้านเรามันเป็นเรื่องใกล้ตัวในอนาคตอาจจะมีลีกขึ้นมาเป็นลีกฟุตบอลชายหาดของจังหวัดพังงาเองผมมองว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันมีความเป็นไปได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเราถือโอกาสมีการที่จะมาประชาสัมพันธ์โปรโมตเมืองเรานอกจากท่องเที่ยวดีเด่นแล้วสถานที่สวยงามแล้วเรายังเป็นสถานที่ที่สามารถจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมก
0: ็
1: จะเป็นพลิกอีกมิตินึงที่จะเข้าสู่ในการจัดงานการท่องเที่ยวในเรื่องของกีฬาเราจะพลิกบทบาทจากเป็นส่วนของอาหารการท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวแต่เรากำลังจะเข้าสู่โหมดสปอร์ตทัวริซึมอีเวนต์ระดับนานาชาติครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์การันตีเพราะว่าหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าดูในพื้นที่จังหวัดพังงาเองทรัพยากรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากๆ
1: ใช่ครับ
0: เหมาะกับการจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะเพื่อที่ให้แต่ละจังหวัดแต่ละประเทศหรือว่าต่างอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าพังงาก็ไม่ได้น้อยหน้าใช่ไหมคะ
1: ค
0: และอีกหนึ่งอย่างค่ะท่านนายกคะในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเยือนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะมีหลากหลายประเทศเลยที่เดินทางมาในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มประเทศที่เราจัดครั้งนี้จะเป็นอาเซียนเน
0: าะ
1: ซ
0: ึ่
1: งปีหน้าเนี่ยถ้าเราสามารถเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเราจัดมีความพร้อมอยากให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนหรือในจังหวัดพังงาเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งปัจจุบันนะฮะก็มีการจองห้องพักมีการที่จะเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการขนส่งการเดินทางต่างๆตอนนี้ภาคเอกชนแล้วก็ภาคโรงแรมเราก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจองซึ่งช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยประมาณวันที่18พฤศจิกาก็ผมเชื่อว่าจะมีความคึกครื้นในจังหวัดพังงาทั้งกลุ่มยุโรปทั้งกลุ่มในการแข่งขันกีฬาซึ่งเชื่อว่าปีนี้ในช่วงปีสุดท้ายไม่ใช่ปีสุดท้ายห่วงเวลาควอเตอร์สุดท้ายคือไตรมาสสุดท้ายเนี่ยน่าจะคึกคืนมากๆในส่วนของสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเส้นทางต่างๆเนี่ยในเมื่อเราเปิดบ้านเราอยากเป็นเจ้าบ้านอยากให้คนเข้าไปเชียร์อยากให้ส่งเสริมต่าง
0: ๆ
1: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันเขาเรียกว่าประดับตกแต่งให้มันมีความสะอาดสวยงามเพราะว่างานเนี้ยมันจะเป็นหน้าเป็นตาไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันหรือภาพที่มันไม่ควรจะมีไหนๆเรามีโอกาสนำเสนอแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วผมคิดว่าบทบาทที่จะนำเสนอในเรื่องของความปลอดภัยและความพร้อมเนี่ยถือโอกาสเนี้ยปรับปรุงกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพังงาในสายตาของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเยือนในครั้งนี้กันด้วยค่ะและในส่วนของการที่เราเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเรามีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นภาคของโรงแรมนะคะในส่วนของรายย่อยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการผลักดันในโอกาสนี้ได้ไหมคะ
1: ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมเองก็เข้าไปคุยกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลนะครับก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสนามกีฬาซึ่งสนามกีฬาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเองก็ค่อนข้างต้องดูแลความปลอดภัยนักกีฬาก็อาจจะต้องมีความคัดเลือกการเข้าไปในการแข่งขันแต่ในส่วนด้านนอกผมก็พยายามพูดคุยนะฮะก็ตั้งใจว่าอยากจะคุยกับท่านผู้ว่าว่า งานเนี้ยเราจะเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้าไปขายของเข้าไปสร้างรายได้สร้างกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่จะจัดพื้นที่ในการที่จะให้คนมาขายของแต่ว่าอย่างไรก็ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแผนผังต่างๆออกมาและเดี๋ยวจะมีการเปิดเพื่อที่จะให้ชาวบ้านก็ต้องให้เกียรติในพื้นที่ก่อนในการที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าไปขายของอะไรต่างๆแต่ก็ต้องคัดเลือกครับผมคิดว่าขายดีแน่นอนแล้วก็ชาวบ้านค่อนข้างที่จะแฮปปี้วันนั้นผมไปที่ร้านในพื้นที่ชื่อร้านแหลมป้อม
0: ค่ะ
1: เล่าให้ฟังนิดนึงคุณหาก็คือพอผมลงไปแล้วเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันเงียบเหงาที่ชายหาดบ้านน้ำเค็มเมื่อก่อนมันค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองแต่ตอนเนี้ยเขาอยากให้มีกิจกรรมมาสั่งอาหารที่ร้านเขานะมาจอดรถที่ร้านเขานะเขายินดี
0: มาก
1: ใช่แล้วผมเองก็คุยกับทาง AFC ว่าเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้เข้ามาขายให้มีส่วนร่วมผมเชื่อว่าคนในพื้นที่ตอบรับดีแน่นอนครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงรวมไปถึงการให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาครัฐเองรวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้แหละค่ะก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นแล้วในส่วนของงานที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในภาพมุมมองของท่านนายกค่ะอยากเห็นในพื้นที่จังหวัดพังงา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะให้เติบโตในช่องทางไหนได้มากกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะดูว่าเอ๊ะพังงาเนี่ยไม่น้อยหน้าใครมีกิจกรรมอีเวนต์เยอะแยะเลย
1: ครับ
0: อยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมอีก
1: ครับคืออย่างที่เกริ่นไปนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราต้องมองภาพให้ชัดผมเองอ่ะในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมานั่งในตำแหน่งนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าหลักๆเลยก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็การสื่อสารเราจำเป็นจะต้องสื่อสารเนี่ยกลุ่มตลาดของเราก็คือกลุ่มตลาดทั้งยุโรปคนไทยแล้วก็คนในพื้นที
0: ่
1: ซึ่งในคนในพื้นที่อันนึงเนี่ยเราเชื่อว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาก็ค่อนข้างเยอะตลาดไทยของเราเองก็มีการสื่อสารค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารในระดับนานาชาติเราเป็นเมืองที่ยกระดับแล้วเราเป็นเมืองที่ระดับที่มีเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเด่นที่สุดในโลกพอเขารู้จักเราเขาก็อยากจะมาสัมผัสกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ว่าเราต้องมองไปให้ไกลกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีงานระดับนานาชาติมาจัดในจังหวัดพังงามากขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่างานที่จัดในท้องถิ่นของเราไม่ดีนะครับแต่เราต้องยกระดับหรือดึงงานใหญ่ๆเข้ามาในจังหวัดพังงาให้มันยกระดับและก็ให้มีคนต่างชาติเนี่ยเห็นหลายๆมิติมากขึ้นอีกมุมนึงก็คือในเรื่องของพยายามมองภาพเรื่องของการที่ปรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เพราะว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันก็มีคนมีข้อจำกัดมีปัญหาแล้วก็การคมนาคมก็มีส่วนเกี่ยวข้องผมเองก็พยายามที่จะต้องสื่อสารกับทางภาครัฐอยู่ตลอดเพราะว่าสถานที่เราสวยก็จริงแต่การเดินทางมา
0: ก็ต้องให้
1: มันสะดวกสบายมีความทันสมัยผมก็เลยว่านอกจากการประชาสัมพันธ์การคมนาคมที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าของเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
0: ค่ะในทุกๆด้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเหมือนกับนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเหมือนจังหวัดพังงาเนี่ยอยู่กึ่งกลางเพราะว่ารอบๆเนี่ยมีทั้งภูเก็ตมีทั้งกระบี่เราจะทำยังไงให้คนที่มาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยหันมาในพื้นที่จังหวัดพังงา
1: ใช่ครับคือในส่วนของการท่องเที่ยวผมมองว่าเราเองก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราอย่าชะล่าใจว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วเราจะได้ที่หนึ่งอีกรอบเราก็ต้องพยายามพัฒนาอยู่ตลอดกับข้อที่สองคือการท่องเที่ยวมันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาคุณฮาเราต้องตามเทรนด์ให้ได้ว่าเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะเราต้องสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาขึ้นมาเองอย่างเช่นที่เรามองว่ากีฬาชายหาดเนี่ยเราเห็นความพร้อมเราเห็นศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยจัดเราเลยต้องได้รับเกียรติท่านผู้ว่าช่วยมา เปิดพื้นที่ช่วยมาดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคำนวณถ้าเราไม่พัฒนาหรือปรับปรุงเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่พอเราทำให้มันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าต้องช่วยกันให้มีเอกลักษณ์ให้มีอัตลักษณ์แล้วก็เป็นพังงาที่เป็นพังงาให้ดีที่สุดประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะ ก็เหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงนะคะก็คืออยากจะให้จังหวัดพังงาเนี่ยเป็น อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางทะเลก็ดีนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะช่วงแรกของรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลกันเพียงเพราะๆทางสถานีค่ะ

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะเราก็ยังอยู่กับท่านทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นะคะช่วงแรกเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำคิมกันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะก็เป็นในช่วงที่ทุกท่านรอคอยเช่นเดียวกันสำหรับทุกๆปีเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะท่านนายกคะอยากจะให้พูดถึงว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาตอนนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในเรื่องของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในปีนี้ค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางจังหวัดนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างๆเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนะเรามองว่าปีนี้เราอยากจะจัดงานให้ใหญ่แล้วก็ให้มีภาพจำแล้วก็เราคิดว่าเราได้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทางทททางเทศบาลคึกคักทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาหรือว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยนัดเข้ามาร่วมวงเพื่อคุยหาแนวทางกันก็เลยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องยึดในส่วนของงบประมาณของทางจังหวัดก็ไม่อยากให้เกินช่วงเดือนธันวาก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าหลังจากจบงาน AFC นี่แหละก็จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวต่อเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีงานใหญ่ซ้อนกัน2งานถามว่ามันช้าไปไหมด้วยความที่จริงๆเราก็อยากจะจัดให้มันเร็วขึ้นแต่ด้วยความที่พอมันมี AFC เข้ามามันซ้อนกันผมอยากให้มันมีความใหญ่แล้วก็แยกกันให้ชัดเจน
0: แยกส่วนกัน
1: ใช่ครับก็เลยว่าปีนี้อาจจะจัดใหญ่กว่าทุกๆปีก็อาจจะต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยปีนี้เราตั้งใจว่าอยากจะมีการประกวดที่เป็นเหมือนคาร์นิวัลในการที่จะเดินต่างๆซึ่งมีการจัดงาน3วันอาจจะใช้พื้นที่เดอะพาร์คเขาหลักที่พื้นที่เดิมในการที่จะจัดงานประดุการท่องเที่ยวซึ่งปีนี้แคมเปญต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของซีฟู้ดแอนด์ซาวก็คือเรื่องของการที่จะยกระดับในเรื่องของสินค้าทางประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้งลายเสือ
0: กุ้งเสือ
1: กุ้งเสือพังงาที่เราก็อยากจะผลักดันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเรื่องของพังงาปลาไทยเรื่องของสินค้าต่างๆชุมชนในเรื่องของการนำเสนอในการที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือต่างชาติเนี่ยหรือคนไทยเด็กเข้ามาเห็นเข้ามาจับจ่ายส่วนกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะให้มันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีคิดว่าได้ความร่วมมือจากทางเทศบาลคึกคักก็ดีทางจังหวัดก็ดีก็ถือว่าพยายามให้มีการพูดคุยกันหลายๆมิติ
0: มาแลกเปลี่ยนกัน
1: มาแลกเปลี่ยนกันครับผม
0: เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจองล่วงหน้าก็มีใช่
1: ไ
0: หมคะท่านนายกแล้วในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลเพราะว่าการเดินทางถือว่าต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในปีที่ถัดไปเนี่ยแล้วก็รอบนี้จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
1: ครับจริงๆความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็จริงๆเรายังไม่ได้มีทางอากาศเนาะคือเบื้องต้นเนี่ยทางบกเองผมก็ล่าสุดก็ได้มีข่าวออกไปซึ่งเป็นข่าวที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเราก็มองว่าก่อนที่จะเปิดรู้สึกการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถือโอกาสเนี้ยได้มีการที่จะทางจังหวัดเรียกผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ก็คิดว่ามีการแก้ไขเข้าไปเบื้องต้นในส่วนของอุบัติเหตุทางบนท้องถนนนะครับส่วนทางน้ำนะครับจริงๆเราก็มีการเตรียมนะครับไม่ว่าจะมีการฝึกอบรมทั้งกัปตันเด็กเรือ คนเรือไกด์มัคคุเทศก์ผู้ประกอบการต่างๆซึ่งคิดว่าเรากำลังจะเปิดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ย15 ตุลาผู้ประกอบการเองก็น่าจะมีความพร้อมจังหวัดเองก็น่าจะมีความพร้อมซึ่งอุทยานเองก็มีความพร้อมก็เลยมองว่าปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีอย่าให้มันเกิดอะไรที่มันคาดคิดหรือเป็นอุบัติเหตุแต่เชื่อว่าถ้าเรามีความพร้อมเรารอบคอบก็เราสามารถที่จะป้องกันได้ครับผม
0: ค่ะก็มีการวางแผนหลากหลายด้านแล้วก็มีความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะและในส่วนของปัจจุบันนี้ค่ะท่านนายกคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของในพื้นที่จังหวัดพังงาการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาการบริการและก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวเรามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
1: ครับ ก็อย่างที่แจ้งไปครับเราสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนะครับก็พยายามที่จะจับมือเซ็น MOU กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอัพสกิลรีสกิลหรือเพิ่มนิวสกิลเลยก็คืออยากจะเชิญชวนคนที่อยากจะกระโดดเข้ามา ในสายงานหรือเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับก็คือท่านก็เห็นถึงความต้องการว่าเราเองมีบทบาทในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงมากแต่เราก็มีทั้งเรื่องของทางทะเลเรื่องของโรงแรมที่มีตั้งแต่5ดาวจนถึงเต็นท์ที่เป็นโฮสเทลแต่บุคลากรในจังหวัดพังงาของเราหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีการแย่งกันแล้วก็ยังไม่ได้ครอบคลุมก็เลยมองว่าเรื่องภาษาเราก็ยังจำเป็นจะต้องขอให้มีการฝึกอบรมเรื่องของภาษาที่มีความเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งเรื่องของทีมช่างที่ว่าช่างที่อยู่ในส่วนของโรงแรมหรือร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือสปีดโบ๊ทการซ่อมเรือหางยาวเรื่องอุปกรณ์ต่างๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการยกระดับเขาเรียกว่าในส่วนของชุมชนในส่วนของประชาชนที่ว่าต้องการขายของทำส่งเสริมสินค้าเพื่อที่จะนำมาตรฐานเนี่ยสู่ด้านการท่องเที่ยวเพื่อไปขายให้ยกระดับราคาสินค้าอีกหนึ่งมิติก็คือปีนี้อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของเกษตร มีการจับมือในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ก็ดีโคก็ดีเพื่อที่จะจับแมทชิ่งกับทางโรงแรมเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดพังงาของเราเนี่ยเราหมุนเวียนกันในจังหวัดมากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าพยายามจะทั้งสร้างภายนอกแล้วก็สร้างภายในเพื่อให้มีการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเอื้อกันให้มากที่สุดครับผม
0: ก็คือว่าหมุนเวียนกันโดยที่ไม่ต้องเอาในส่วนของข้างนอกเนี่ย
1: ใช่
0: มาใช้นะคะ
1: ก็ซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปเรื่องของบุคลากร
0: ค่ะ
1: เราไม่อยากให้ไฮซีซั่นและจะต้องมาทำในพังงาพอโลซีซั่นแล้วก็ออกไปทำที่อื่น
0: ไม่ได้
1: ก็เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็เลยว่าต้องพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้นครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการที่แบบว่าในเรื่องของการผลักดันหลากหลายด้านนะคะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะท่านนายกแอมคะภาพรวมของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะดีไหม
1: ภาพรวมนะครับตอนนี้ผมมองว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ก็กลับมาคลี่คลายมากกว่าเดิมผมเชื่อว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะซบเซาน้อยกว่าที่ตั้งไว้แต่ดูจากสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้ก็คือมีการจองแล้วก็มีกิจกรรมอีเวนต์เข้ามาในช่วงของสิ้นปีนี้ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวประมาณ 90-95% ในช่วงมกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยผมว่าน่าจะนักท่องเที่ยวก็น่าจะเต็มในพื้นที่ถ้าไม่ได้มีเหตุที่ไม่คาดคิดไว้นะครับก็ถือว่าปีนี้การท่องเที่ยวของเราน่าจะเป็นปีที่ดีอีก1ปีแต่ก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าไม่คาดคิดอย่าคิดว่ามันจะดีเกิดมันมีอะไรต่างๆเข้ามาก็ต้องมีแผนรองรับไว้ตลอดครับผม
0: ค่ะตลาดแบบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มชาติไหนอะคะ
1: ก็เบื้องต้นของเราก็ยังเป็นยุโรปนะครับยุโรปแล้วก็ในส่วนของตัวเอเชียก็ยังมีเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดไทยที่เป็นคนไทยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจริงๆจังหวัดพังงาของเราเนี่ยสัดส่วนเนี่ยยุโรปประมาณสัก 70% ถึง 80% ครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกจังหวัดกันเลยทุกเชื้อชาตินะคะที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพังงาก็บ่งบอกถึงเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะคะทิ้งท้ายกันค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะให้ท่านนายกนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่รวมไปถึงทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะในการที่จะชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์รวมไปถึงฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ
1: ครับอยากจะเชิญชวนนะครับทั้งชาวพังงาเองหรือว่านักท่องเที่ยวเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาร่วมรับชมนะครับกีฬาชายหาดที่มีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นแชมป์นะฮะเราก็มองว่ามีโอกาสมาเชียร์ติดขอบสนามครั้งนี้ก็อยากให้คนพังงามาเชียร์กันเยอะๆ ในสเตเดียมเนี่ยน่าจะมี 2,000 คน2ถึง 2,000 กว่าคนอยากจะเชิญชวนให้คนมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงนั้นนะครับส่วนอยากจะฝากก็จริงๆอยากจะฝากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับว่าเราเองก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอยากให้ไม่ได้มองแค่ช่วงไฮซีซั่นเราเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็มีทั้ง8อำเภอมาเที่ยวพังงาตะกั่วป่าแล้วยังไปจังหวัดพื้นที่อื่นๆลองคนที่มาเคยมาพื้นที่เขาหลักแล้วก็ไปเกาะยาวบ้างไปครบุรีบ้างไปกระปงบ้างไปในเมืองบ้างซึ่งอยากให้มีการกระจายการท่องเที่ยวทุกๆอำเภอนะครับแล้วก็ฝากประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกๆพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าบ้านที่ดีรองรับนักท่องเที่ยวดีเด่นตลอดไปครับผม
0: ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเปิดโลกให้แบบว่าให้ทุกประเทศเนี่ยรู้จักจังหวัดพังงาในรูปแบบใหม
1: ่
0: ให้ว้าวมากยิ่งขึ้นนะคะกับกิจกรรมที่จะต้อนรับนะคะต่างชาติหรือว่าในระดับนานาชาติในเรื่องของการชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำเข็มรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของท่านนายกแอมนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางนะคะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะและเราทั้งสองท่านนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะ

0: ทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพศินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
2: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
3: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
1: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพักประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
4: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0: มติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่าหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเ เภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาดย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต๊อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
4: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการของชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
3: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมประสบภาพภาครายงาน
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
7: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิท พระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
8: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
7: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
6: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 24 ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันและพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้น ส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
10: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดิอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันภู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลือดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นภู13-9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน 2-0 เซต 25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร 2-0 เซต 25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2-0 เซต 25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล 2-0 เซต 25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนขณะเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม ส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมาลำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามด้านทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ให้เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ที่เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนบารีเออร์เป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 ซม.และเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8 ซม.วันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับ และแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยนี่
15: ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคน

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.ป.

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ต

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเออบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

0: ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
9: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
10: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอด เพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: Universe สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และ Facebook Live Page Radio ไทยภูเก็ตรวมถึงสวทภูเก็ต Radio ค่ะพบกันทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณบ่าย 2:10 นาทีจนถึงบ่าย 3โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันใน EP ที่213ค่ะเรื่องกรีนโฮเทลพัทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับดิฉันอาจารย์สุธาทองหอมยาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะชวนคุยกันนี่เป็นเรื่อง

ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะทุกท่านเวลาเราไปท่องเที่ยวสิ่งที่ทุกคนแทบที่จะต้องใช้บริการก็คือต้องไปพักเช็คอินโรงแรมถูกต้องไหมคะเราอาจมองว่าโรงแรมเนี่ยคือห้องพักคือเตียงนอนเครื่องปรับอากาศห้องน้ำอาหารเช้าหรือสระว่ายน้ำรวมถึงบริการต่างๆแต่ลองหยุดคิดสักนิดนะคะว่าในการเข้าพักโรงแรม1คืนใช้ทรัพยากรอะไรบ้างไฟฟ้านะคะที่เปิดเครื่องปรับอากาศน้ำที่ใช้อาบน้ำที่ใช้ซักผ้าผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวที่ต้องซักอาหารที่ต้องเตรียมนะคะขวดน้ำบรรจุภัณฑ์เศษอาหารน้ำเสียขยะรวมถึงการเดินทางและยังใช้ทรัพยากรต่างๆอีกมากมายที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะคะโรงแรมไม่ใช่แค่เป็นสถานที่พักนะคะแต่โรงแรมนี่เป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจและระบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยค่ะโดยจากข้อมูลของททภูเก็ตเมื่อช่วงสิงหาคม2569นี้นะคะก็พบว่าในส่วนของสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตช่วง7เดือนแรกก็คือมกราคม2569ถึงกรกฎาคมนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนภูเก็ตบ้านเราเนี่ย8ล้านกว่าคนนะคะรวมถึงนะคะมีในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง7เดือนแรกของปี69นี้นะคะอยู่ที่โอ้โห300,000นะคะ310,000กว่าล้านบาทนะคะและนี่นะคะคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องพูดถึงคำว่ากรีนโฮเทลแต่วันนี้นะคะเราไปไกลมากกว่ากรีนโฮเทลปกติค่ะเพราะวันนี้คือกรีนโฮเทลพัทค่ะทุกท่านค่ะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรีนโฮเทลพัทคืออะไรใครทราบไหมคะกรีนโฮเทลนี่ถ้าเราแปลตรงตัวเลยนี่ก็คือโรงแรมสีเขียวใช่ไหมคะแต่จริงๆสีเขียวนี่ไม่ได้เป็นในเรื่องของการที่เราไปทาสีให้โรงแรมเป็นสีเขียวเปลี่ยนผ้าม่านสีเขียวไม่ได้เป็นการปลูกต้นไม้ให้เยอะๆนะคะแต่หมายถึงในเรื่องของการบริหารจัดการโรงแรมโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบค่ะโดยประเทศไทยของเรานี้นะคะเดิมก็มีในเรื่องของการทำโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกรีนโฮเทลยังไม่พัฒนะคะตอนปี2556โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายก็คือต้องการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการให้มีในเรื่องของการใช้ทรัพยากรใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพโดยในส่วนของกรีนโฮเทลปกตินี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย18ประเด็น46ตัวชี้วัดแต่ต่อมาในปี67นี้นะคะเราก็มีในส่วนของทางกรมเนี่ยได้มีของการดำเนินการยกระดับโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลนะคะโดยพัฒนาจากกรีนโฮเทลพัทปกติที่มี46ตัวชี้วัดเป็นกรีนโฮเทลพัท156ตัวชี้วัดนะคะซึ่งมาตรฐานกรีนโฮเทลพัทนี้นะคะยังผ่านการรับรองมาตรฐานจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะคะก็คือ Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC ที่หลายท่านถ้าอยู่ในวงการการท่องเที่ยวน่าจะรู้จักกันดีซึ่งกรีนโฮเทลพัทนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้รับการรับรองในระดับ GHTC Recognized ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาให้เกิดในเรื่องของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับโลกโดยในส่วนของมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรีนโฮเทลพัทนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7หมวดนะคะ7หมวดนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน39ประเด็น156ตัวชี้วัดถ้ากรีนโฮเทล46ตัวชี้วัดแต่ถ้าเป็นกรีนโฮเทลพาร์ทที่มีการเทียบเคียงกับมาตรฐาน GHTC นี้ก็จะมีทั้งหมด156ตัวชี้วัดก็เพิ่มมา110เลยนะคะ110ตัวชี้วัด
แต่เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจว่าเราต้องจํา156ตัวชี้วัดนะคะเพียงแค่จําว่าการที่จะยั่งยืนเนี่ยโรงแรมต้องดูแลทั้งระบบไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามแต่วันนี้แค่เราพูดถึงโรงแรมเป็นหลักที่เป็นหลักเศรษฐกิจของภูเก็ตเรานะคะในเรื่องของกรีนโฮเทลพาร์ทนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7หมวดเหมือนที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะ7หมวดมีอะไรบ้างหมวดที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายธรรมาภิบาลและการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะหมวดที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนหมวดที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรค่ะในหมวดที่4นะคะก็จะเป็นในส่วนของการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมวด5นี้เข้มข้นสุดค่ะเป็นในเรื่องของการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพหมวดที่6ก็จะเป็นในส่วนของการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนและการจัดการมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสุดท้ายหมวดที่7นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบอาคารและการจัดภูมิทัศน์อย่างยั่งยืนลองคิดภาพง่ายๆนะคะทุกท่านถ้าโรงแรม1ห้องมีสัก100ห้องพักโรงแรม1แห่ง100ห้องพักห้องหนึ่งพักสัก3คนถ้าเรามีเต็มเลยเต็มการเข้าพักเลยเนี่ยแสดงว่าในแต่ละวันนี้จะมีคนใน300เข้ามาใช้น้ำใช้ไฟซักผ้ารับประทานอาหารแล้วก็เกิดของเสียต่างๆอีกมากมายนะคะถ้าเกิดว่าการบริหารจัดการไม่ดีแน่นอนว่าตัวผลกระทบก็จะสะสมทุกวันแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าทางโรงแรมเนี่ยมีในส่วนของการลดการใช้พลังงานลดการใช้น้ำลดในเรื่องของอาหารเหลือทิ้งแยกขยะนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์มีในเรื่องของการซื้อสินค้าจากชุมชนมีในเรื่องของการจ้างงานจากท้องถิ่นรวมถึงในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้โรงแรมเนี่ยเป็นมากกว่าแค่โรงแรมที่ประหยัดน้ำประหยัดไฟทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ในกรีนโฮเทลพาร์ทนี้นะคะโรงแรมเป็นไปมากกว่านั้นค่ะโรงแรมจะกลายเป็นโรงแรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกนะคะเชิงบวกในทุกมิติเพราะยั่งยืนคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยดูแลพัฒนาพื้นที่นะคะฟื้นฟูพื้นที่รอบข้างให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพราะว่าจะช่วยให้แขกผู้เข้าพักเนี่ยนะคะมีความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากแค่มาเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเบื้องต้นในส่วนของกรีนโฮเทลพาร์ทนะคะซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะเราก็ได้มาทำความเข้าใจในส่วนของกรีนโฮเทลพาร์ทนะคะว่าคืออะไรกรีนโฮเทลพาร์ทเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานของกรมโลกร้อนถ้าเราเรียกเล่นๆจนชื่อเล่นนะคะกรมโลกร้อนกรมโลกร้อนนี่มีมาตรฐาน G-Green นี่มีหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็น Green Hotel ปกติที่มี46ตัวชี้วัดหรือ Green Hotel Pass ที่มี156ตัวชี้วัดนอกจาก Green ที่เป็นของโรงแรมแล้วนี่นะคะก็ยังมี Green Office แล้วยังมี Green Restaurant โอ้ยังมี Green Production อะไรต่างๆแต่วันนี้ที่เราเน้นสำคัญก็คือในเรื่องของกรีนโฮเทลพาร์ทนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานแรกที่ได้รับการเรคคอกไนซ์ของ GHTC นะคะซึ่งช่วงแรกเนาะเราก็ได้เห็นภาพเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ฟังอยู่ทาง FM 96.75 MHz หรือฟังอยู่ทางออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถส่งข้อความทักทายพูดคุยนะคะหรือแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการท่องเที่ยวการทำงานไม่ว่าจะด้านโรงแรมหรือด้านใดๆก็ตามแต่ของ
ององค์กรของท่านนะคะแชร์ประสบการณ์รักโลกเข้ามาได้ในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อนะคะในส่วนถัดไปของGreen Hotel Partค่ะ

0: identity and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆสิ่งดีๆจากทางสถานีแล้วนะคะก็กลับเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุย EP 213กีนโฮเทลพัทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับดิฉันอาจารย์สุนทาทองหอมยากันต่อนะคะก็ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้รู้จักกีนโฮเทลพัทไปแล้วนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะทีนี้นะคะก็อยากจะลองชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจกีนโฮเทลพัททีละหมวดแบบง่ายๆไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่หมวดแรกนะคะหมวดที่1นะคะก็คือในเรื่องของนโยบายธรรมาภิบาลและการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในหมวดนี้นะคะคือเป็นเมนหลักสำคัญเลยนะคะขององค์กรก็คือในส่วนของโรงแรมยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่เราจะทำกิจกรรมครั้งเดียวแล้วก็จบนะคะแต่ผู้บริหารนี่ต้องมีในเรื่องของการประกาศนโยบายนะคะที่เป็นลายลักษณ์อักษรควบคุมในมิติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนนะคะการจัดการความเสี่ยงต่างๆเช่นแผนการรับมือต่อความเสี่ยงต่างๆนะคะรวมถึงก็ต้องมีในเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของสถานประกอบการอย่างครบถ้วนนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมุมของโรงแรมก็ได้แก่อะไรบ้างใบอนุญาตโรงแรมที่ถูกต้องนะคะการใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะใช้น้ำอะไรถ้าเราใช้น้ำประปาแล้วก็ต้องมีในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประปาถ้าเราใช้น้ำบาดาลเราก็ต้องมีใบอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีการต่ออายุที่เป็นปัจจุบันนะคะถ้าเรามีในส่วนของก๊าซหุงต้มเราก็ต้องมีอะไรคะเราก็ต้องมีใบอนุญาตในเรื่องของการเป็นสถานที่ใช้ก๊าซหุงต้มถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของอื่นๆที่นอกเหนือไปอีกอย่างเช่นถ้าเรามีสปาเรามีร้านอาหารเรามีฟิตเนสเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยทำอะไรบ้างอะไรที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องทำตามให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องวางแผนนะคะอันไหนที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุอะไรต่างๆก็ต้องมีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเลยในส่วนของหมวดที่1ก็คือตัวนโยบายนะคะจากที่ไปตรวจประเมินมาในส่วนของกีนโฮเทลพัทในส่วนของอาจารย์เองก็เป็นออดิเตอร์นะคะไปตรวจประเมินโรงแรมมาหลายที่นะคะของภูเก็ตพังงากระบี่นะคะตัวนโยบายเนี่ยอย่างที่บอกว่าหมวดนี้เนี่ยเป็นหมวดสำคัญถ้านโยบายเราชัดมีนโยบายเราจะมุ่งมั่นไปสู่อะไรไปแล้วเป้าหมายเราวัดยังไงเป้าหมายต้องชัดเราจะทำอะไรยังไงเป้าหมายต้องชัดในลักษณะนั้นมันจะทำให้ในเรื่องของการรันต่อไปในเรื่องของถ้าเรามีหมุดหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะหาวิธีที่จะไปต่อได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งในหมวดนี้ก็จะมุ่งเน้นให้องค์กรมีในเรื่องของระบบการจัดการอย่างยั่งยืนนะคะในระยะยาวมีในเรื่องของหลักการปฏิบัติของสถานประกอบการที่ดำเนินการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบการจัดการต่างๆที่เหมาะสมกับขนาดของสถานประกอบการของท่านถูกไหมคะไม่ว่าท่านจะมีโรงแรมขนาดกี่ห้องจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กระบบการจัดการก็ต้องสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กรกับขอบเขตขององค์กรนะคะแน่นอนว่ายั่งยืนก็ต้องดูทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตในเรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในประเด็นหมวดที่1นี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเด็นนะคะ4ประเด็นแล้วก็20ตัวชี้วัดนะคะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นหมวดที่2หมวดที่2ก็จะเป็นในส่วนของการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งหมวดนี้นะคะก็เป็นหัวใจหลักของการบริการเลยก็คือคนนะคะในเรื่องของ กรีนโฮเทลพาร์ทนี้จะไม่ได้ดูแค่ต้นไม้ใบหญ้าโซลาร์เซลล์มีไหมนะคะโรงแรมมีในเรื่องของการดูแลพนักงานอย่างไรอันนี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการจัดหาบุคลากรการสร้างแรงจูงใจนะคะการจัดสรรผลตอบแทนอย่างต่างให้เป็นธรรมนะคะแล้วก็รวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรของเราในโรงแรมนะคะรวมถึงมีในเรื่องของการจัดตั้งกรีนทีมหรือเปล่าแน่นอนเราจะขอกรีนโฮเทลพาร์ทเราก็ต้องเลือกบุคลากรเพื่อที่จะมาเป็นคณะทำงานกรีนทีมที่ต้องมาให้สอดคล้องทุกแผนกและแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ใดสอดคล้องกับตัวชี้วัดไหนในลักษณะนั้นรวมถึงก็ต้องมีการอบรมด้วยนะคะซึ่งหมวดที่2นี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดโอ้16ตัวชี้วัดนะคะผ่านไป2หมวดนะคะหมวดที่3มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะหมวดที่3นี่ก็จะเป็นหมวดที่ใกล้ชิดกับเราเลยเพราะตอนนี้เราก็เป็นในเรื่องของการสื่อสารหมวดที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนะคะโรงแรมสีเขียวที่ดีนี่ต้องมีในเรื่องของการสื่อสารที่โปร่งใสค่ะสื่อสารไปกับใครบ้างเราก็ต้องวิเคราะห์ประเด็นไหนเราต้องสื่อสารกับใครประเด็นไหนเราต้องสื่อสารกับผู้ใช้บริการของเราก็คือแขกลูกค้าของเราแผนกไหนเกี่ยวข้องกับพนักงานตัวชี้วัดไหนเกี่ยวข้องกับในส่วนของซัพพลายเออร์ของเราตัวชี้วัดไหนโอ้โหเกี่ยวทุกส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องสื่อสารไปให้ครบนะคะครบทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีวิธีการที่หลากหลายจะออฟไลน์จะออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้เรามีในเรื่องของช่องทางมากมายนะคะที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะมีทั้ง LINE Facebook Social ถ้าเป็นแบบออนไลน์ถูกไหมคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการบอร์ดประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเพราะนึกถึงว่าบางครั้งบางทีบางท่านไม่สะดวกในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะในเรื่องของโปรชัวร์หรือเอกสารประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องมีอยู่ด้วยนะคะซึ่งกรีนโฮเทลนะคะหัวใจสำคัญก็คือต้องสื่อสารอย่างจริงใจนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นความการตอบรับของลูกค้ารวมถึงในเรื่องของพนักงานก็ต้องมีในเรื่องของการรับฟังด้วยเช่นกันในหมวดก่อนหน้านะคะหมวดที่3ก็การสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กรนะคะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารที่เราดำเนินงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ต้องบอกให้โลกรู้ว่าเราทำถูกไหมคะตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญมันเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นการสื่อสารให้เกิดการเข้าใจตรงกันด้วยเรานึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแต่เราไม่สื่อสารนโยบายไม่ชัดนโยบายไม่กระชับแล้วไม่มีการสื่อสารอีกเนี่ยการจะลงปฏิบัติเนี่ยมันไม่ง่ายถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเป้าต้องชัดผู้ที่จะมาช่วยปฏิบัติเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็รันไปได้ในทิศทางเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยตัวของหมวดที่3การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนี่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นนะคะ10ตัวชี้วัดค่ะถัดมาหมวดที่4นะคะหมวดที่4ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมวดนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการกระจายรายได้สู่ชุมชนเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าท้องถิ่นของเราคืออะไรโรงแรมของท่านจะนิยามคำว่าท้องถิ่นยังไงนิยามในมุมที่ท่านมองได้เลยท้องถิ่นคือระยะเท่าไหร่กิโลเมตร60 80 90เท่าไหร่ก็เราต้องนิยามตามบริบทของเราพิจารณาได้ในส่วนตรงนี้นะคะพอเรานิยามชัดว่าท้องถิ่นคืออะไรแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีในเรื่องของการพิจารณาได้ว่าผู้ประกอบการที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยเราจะมีซัพพลายเออร์กี่เวนเดอร์เนี่ยจะกี่ร้อยกี่พันเจ้าเนี่ยเราก็จะได้มาดูได้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ในท้องถิ่นตามที่องค์กรเรานิยามเนี่ยกี่รายกี่เจ้าเนี่ยออกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อจากสถานที่ไกลๆนี่แน่นอน 1. ไม่ได้สนับสนุนท้องถิ่น 2. การเดินทางที่มีในเรื่องของระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของหมวดที่4นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นนะคะรวมถึงจะมีในเรื่องของการจัดทำบัญช ีที่เป็นรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรามี2ประเด็นเนาะคะในส่วนของหมวดนี้นะคะหมวดที่4ท้องถิ่นคืออะไรท้องถิ่นถ้าเกิดว่ามีทั้งหมดกี่มวลกี่เจ้าของซัพพลายเออร์นี่เราก็ต้องมาดูว่านิยามที่เรากำหนดไว้เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยระยะทางของร้านค้าที่เราสั่งเนี่ยตามที่ดูแล้วเนี่ยเข้าข่ายไหมว่าเป็นท้องถิ่นที่เรากำหนดหรือเปล่านะคะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเนี่ยมีมาตรฐานมีฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่กี่รายการเราก็ต้องดูข้อมูลถูกไหมคะตรงนี้ใครต้องดูแลเอ่ยจัดซื้อถูกไหมคะหรือไฟต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้ถูกไหมคะต้องมาดูว่าสินค้าที่ซื้อเนี่ยในรอบนั้นๆเนี่ยเป็นทั้งหมดกี่รายการเมื่อกี้นี่จำนวนเจ้าถูกไหมคะอันนี้เราซื้อกี่รายการแล้วเนี่ยทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกี่รายการแล้วเราก็ต้องมาคำนวณสัดส่วนด้วยนะคะอย่างน้อยต้องร้อยละ50นะคะถ้าไม่ถึงเราก็ค่อยๆวางแผนพัฒนาต่อไปเนาะไหมคะในส่วนแรกตรงนี้มีท้องถิ่นถูกไหมคะมีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่เราก็สามารถเช็คข้อมูลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฉลากเบอร์5หรือตัวมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ได้รับการรับรองเราก็สามารถเอาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเนี่ยเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ต่างๆและมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอะไรนะคะถ้าสมมุติว่ามาตรฐานนี้ไม่มีเราดูในเรื่องของมาตรฐานที่เป็นในส่วนของมาตรฐานต่างประเทศอะไรในนี้ก็ได้ที่มีการรับรองนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลว่าเราซื้อทั้งหมดเนี่ยกี่พันรายการเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกี่รายการคำนวณแล้วเนี่ยหารแล้วสัดส่วนเนี่ยก็ควรที่จะมากกว่าร้อยละ50ขึ้นไปนะคะถ้าเป็นในส่วนของเกณฑ์โฮเทลพัทนะคะแล้วก็นอกจากเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีในเรื่องของการเข้าไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาประชุมหารือกับในส่วนของซัพพลายเออร์ของเรานะคะว่ามีในเรื่องของการจะลดการใช้พลาสติกยังไงได้บ้างหิ้วผักมาให้เราใส่ถุงพลาสติกมาแบบโอ้โหเต็มเลยหลายโรงแรมก็จะมีในเรื่องของการจัดวางตะกร้าไว้ให้พอซัพพลายเออร์มาส่งของใช่ไหมคะก็ให้เขาเทลงใส่ตะกร้าที่โรงแรมจัดการไว้แล้วก็ให้เขานำถุงที่บรรจุของที่มาส่งให้เราเนี่ยเอากลับไปใช้ต่อไปจัดการต่อในลักษณะนั้นที่เห็นหลายโรงแรมที่ทำกันนะคะเวลามาส่งก็ต้องมีอาจจะวางแผนถูกไหมคะว่าจะเข้ามาเนี่ยกี่รอบรอบไหนจะเข้ามาไม่ใช่มี2ชิ้นก็วิ่งเข้ามาส่งมี5ชิ้นก็วิ่งเข้ามาส่งก็มันก็ทำให้เกิดในเรื่องของพลังงานที่สิ้นเปลืองนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ผักสดอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่วางแผนให้ดีไม่ first in first out ถูกไหมคะไม่จัดระบบให้ดีเนี่ยเน่าเสียง่ายมันก็เกิดในเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นอาหารที่สิ้นเปลืองถูกไหมคะในส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหมวดที่4นะคะการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหมวดนี้ก็เบาๆค่ะ10ตัวชี้วัดเองเบาๆ10ตัวชี้วัดนะคะถัดไปหมวดไหนเอ่ยหมวดที่5นี่คือแบบว่าเข้มข้นที่สุดเลยก็ว่าได้ในส่วนของหมวดที่5นะคะเข้มข้นเพราะอะไรหมวดนี้60ตัวชี้วัดค่ะ60ตัวชี้วัดแต่ไม่ต้องตกใจเราไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างหมวดที่5นะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีหลายประเด็นเลยเนาะทั้งในส่วนของการจัดการพลังงานที่เจอส่วนใหญ่เลยเนี่ยเวลามาถึงตัวชี้วัดนี้โรงแรมจะคิดว่าพลังงานคือไฟฟ้าอย่างเดียวแต่เหมือนกลับไปส่วนแรกครัวก็ต้องใช้ก๊าซหุงต้มถูกไหมคะคุณมีเครื่องเจนก็ต้องมีในส่วนของดีเซลที่สำรองถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยต้องเอาเข้ามาพิจารณาด้วยเพราะไปเจอหลายโรงแรมเลยค่ะพอพูดถึงพลังงานจะประหยัดไฟอย่างเดียวแต่เราต้องอย่าลืมวิเคราะห์ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแต่ในส่วนของหมวดที่5เนี่ยค่ะเขาก็จะมีอีกประเด็นย่อยก็คือในเรื่องของการจัดการการขนส่งดังนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยถ้าเป็นการจัดการพลังงานเนี่ยเราก็ดูทุกมิติยกเว้นการขนส่งแล้วค่อยเอาข้อมูลเนี่ยไปไว้ในหมวดย่อยอีกอันนึงที่เป็นของหมวด5เราก็จะเกิดการจัดการข้อมูลให้ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแถมยังมีในเรื่องของนอกจากพลังงานนะคะ ก็ยังมีอะไรอีกในเรื่องของการจัดการระบบขนส่งอะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ขนส่งเกี่ยวกับใครบ้างพนักงานการเดินทางของพนักงานมีในเรื่องของอะไรอีกเอ่ยลูกค้าสินค้าในเรื่องของซัพพลายเออร์นะคะตรงนี้ก็60จัวชี้วัดเรื่องขยะน้ำเสียความหลากหลายทางชีวภาพสวัสดิภาพสัตว์อะไรต่างๆตรงนี้นี่ก็มารวมอยู่ด้วยในส่วนของหมวดที่5นะคะหมวดที่5ก็มี60ตัวชี้วัดเข้าสู่ถัดไปนะคะก็คือหมวดที่6หมวดที่6นี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันนี่ก็ประมาณ27ตัวชี้วัดนะคะหมวดที่6จะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนและในเรื่องของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะก็ในหมวดนี้นะคะทางโรงแรมคือโรงแรมเนี่ยไม่ได้แค่จัดการแต่ภายในองค์กรอย่างเดียวถูกไหมคะเราต้องมองออกไปให้โดยรอบพื้นที่ของเราถูกไหมคะเราต้องไปเกี่ยวข้องกับบางทีจะมีเยอะเลยก็คือทางโรงแรมเนี่ยไปทำกิจกรรมต่างๆกับทางชุมชนถูกไหมคะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นนะคะเพราะว่านึกถึงว่าบางครั้งบางทีเนี่ยอีกอันนึงที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องมีในเรื่องของกลไกในเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นกับชุมชนท้องถิ่นนะคะในเรื่องของการจ้างงานคนในท้องถิ่นก็อยู่ในส่วนตรงนี้ด้วยว่ามีในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยเป็นคนในท้องถิ่นร้อยละเท่าไหร่ถูกไหมคะตรงนี้ก็จะรวมอยู่ในหมวดที่6นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการสนับสนุนต่างๆนะคะตามความต้องการของชุมชนดังนั้นเนี่ยส่วนแรกเลยที่สำคัญก็คือเราก็ต้องมีในเรื่องของกลไกการมีส่วนร่วมกับชุมชนว่ามีการสื่อสารรับฟังความต้องการคำติชมอะไรต่างๆอย่างไรบ้างแล้วเราก็มาวางแผนต่อในลักษณะนั้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของหมวดที่6ถัดไปนะคะหมวดที่6นี้มี27ตัวชี้วัดและปิดท้ายด้วยหมวดสุดท้ายนะคะหมวดสุดท้ายหมวดที่7หมวดที่7นี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย13ตัวชี้วัดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบอาคารการจัดการภูมิทัศน์อย่างยั่งยืนนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นหมวดสุดท้ายก็จริงแต่มันจะเป็นในเรื่องของการพูดถึงการเริ่มต้นพัฒนาโครงการเราออกแบบอาคารอย่างไรนะเรามีในเรื่องของการวางแบบอะไรใดๆเรามีในเรื่องของการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผังเมืองในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่หรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นในเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เราตั้งอยู่ตรงนั้นก็ต้องตรวจสอบถ้าโรงแรมเรามีขนาดจำนวนห้องที่เข้าขายต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น IEE EIA แล้วก็ต้องมีในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้มีเอกสารมีตัวรายงานให้ทางคณะผู้ตรวจประเมินเนี่ยดูนะคะแล้วก็มีในเรื่องของพวกของในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะว่าเรามีในเรื่องของการเลือกพื้นที่อย่างไรให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาตินะคะมีการวางพื้นที่ไม่ให้มีในเรื่องการปิดขวางทางน้ำมีการออกแบบที่คำนึงถึงในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติรับมืออย่างไรอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้ง7หมวดนะคะของกรีนโฮเทลพัทถ้าพูดถึงนี่ทั้ง7หมวดนี้ไม่ได้เน้นแค่ว่าลดพลาสติกลดน้ำลดไฟแต่มันคือในเรื่องของการปักหมุดความยั่งยืนทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการคนการสื่อสารการจัดซื้อสิ่งแวดล้อมชุมชนอะไรต่างๆการกระจายรายได้การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่างๆก็เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว156ตัวชี้วัดแล้วนี่โอ้บางทีอาจจะตกใจแต่จริงๆแล้วเราค่อยๆรันค่อยๆทำไปได้แล้วโรงแรมได้อะไรจากในเรื่องของตรงนี้กรีนโฮเทลพัทจะมีผู้ประกอบการหลายท่านนะคะที่ถามว่าทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะคะจริงๆเนี่ยได้หลายมุมมองเลยอันแรกเลยแน่ๆถ้าเราควบคุมข้อมูลปัจจัยต่างๆทั้งหมดทั้งมวลได้เนี่ยเราลดต้นทุนเวลาเราประชุม P&L นี่เราก็จะได้เป็นไงคะลดต้นทุนเราไปได้นะคะลดอะไรไฟฟ้าพลังงานขยะลดลงการสูญเสียอาหารลดลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการลดความเสี่ยงวางแผนในเรื่องของการจัดการข้อมูลมีมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนะคะในเรื่องของการทำงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือนะคะและเพราะว่าเป็นไงคะเราปฏิบัติจริงแล้วก็เราได้รับรองมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกเนี่ยรับรองให้เราในลักษณะนั้นมีในเรื่องของการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยให้ความสนใจกับในเรื่องของความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นแล้วยังเสริมสร้างในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนนะคะรวมถึงยังได้อะไรอีกเราจะได้เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานระดับสากลเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าได้มาตรฐานตรงนี้มันเหมือนกับเรามีการจัดการระบบเพราะเราจะไปต่อยอดในระดับมาตรฐานที่เพิ่มมากขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็น ISO Travel Light หรือขอ GHTC เลยในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็จะทำงานได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของสิ่งที่ทางโรงแรมจะได้รับนะคะแล้วก็ถ้าโรงแรมยังไม่มีความพร้อมอ่ะจะเริ่มยังไงนะคะถ้าโรงแรมยังไม่มีความพร้อมเนี่ยก็ต้องค่อยๆทำนะคะบางทีก็จะกังวลว่าโอ๊ยไหนจะโซล่าเซลล์ไหนจะต้องมีงบประมาณต่างๆต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานรวมถึงในเรื่องของสถาบันทางการเงินก็มีในเรื่องของการให้ในเรื่องของสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อสีเขียวถูกไหมคะในส่วนตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยไม่ต้องเริ่มอะไรที่ยากค่ะอันดับแรกเลยขั้นที่หนึ่งเลยนะคะถ้าจะเริ่มอันนี้เป็นคำแนะนำในมุมของจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ตรวจประเมินนะคะขั้นแรกเลยโรงแรมต้องรู้ก่อนค่ะต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองอะคืออะไรนะคะเรามีปัญหาอะไรเราใช้น้ำใช้ไฟเท่าไหร่เราต้องเก็บข้อมูลของเราไว้ก่อนนะคะอาหารเหลือไหมขยะอะไรใช้น้ำใช้ไฟต่างๆหลังจากนั้นเราก็อาจจะมาพิจารณาดูค่ะว่าปัจจุบันเรากับเป้าหมายของเราเนี่ยแกปอนาลิซิสเรามาขั้นที่สองมาวิเคราะห์ว่าเราที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันกับเป้าหมายที่เราจะไปถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราต้องทำแล้วก็มาตั้งเป้าวางแผนต่างๆนะคะว่าอยากจะลดน้ำเท่าไหร่อยากจะลดการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ขั้นที่4ก็ต้องมีในเรื่องของการวางทีมกินทีมแล้วก็ลงมือทำวางทีมให้สอดคล้องกับบริบทของงานนะคะแล้วก็ขั้นที่5ก็วัดผลเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆสรุปข้อมูลรวบรวมสื่อสารข้อมูลถูกไหมคะว่าอันนี้ยังไม่ถึงเป้าเนี่ยตอนนี้มาแล้วเป้าตั้งไว้12เดือนต้องลดได้ 10% แต่นี่มาเดือน10แล้วเพิ่งได้ 3% เราจะทำยังไงดีเราต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็ทำซ้ำอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่แนะนำจากประสบการณ์แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จเราจะตั้งเป้าก่อนแล้วเราจะรันอะไรยังไงดังนี้เนี่ยสามารถดีไซน์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรของตัวเองได้นะคะแต่อยากให้ลองเริ่มค่ะเริ่มทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะพอมีความพร้อมเราก็ค่อยขอรับรองมาตรฐานกรีนโฮเทลพาสนะคะซึ่งในเรื่องของการรับรองนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน8ขั้นตอนนะคะแรกก็คือต้องแจ้งความประสงค์เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมก่อนของกรมลดโลกร้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของหน่วยตรวจประเมินแทนกรมเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศอกของกรมเนี่ยเราก็ไปดูข้อมูลตรงนั้นแล้วเขาก็จะมีขั้นตอนต่างๆจะอบรมจะเทรนอะไรต่างๆ follow up มาอะไรต่างๆนะคะมีขั้นตอนในส่วนของหน่วยงานตรงนี้พอหลังจากนั้นมีออดิเตอร์มาตรวจประเมินแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ากรมรับรองข้อมูลรับรองผลต่างๆแล้วก็ประกาศให้การรับรองมาตรฐานในลักษณะนั้นนะคะซึ่งถ้าพูดถึงกรีนโฮเทลพาสนี่จริงๆไม่ใช่แค่โรงแรมอย่างเดียวนะคะในฐานะนักท่องเที่ยวเราก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะคะท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวแน่นอนเราเป็นท่องเที่ยวชํากันตรงนี้นะคะก็ต้องมองในส่วนตรงนี้ด้วยว่าเวลาเราไปเข้าพักเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรบ้างในเรื่องของการเลือกใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพผ้าเช็ดตัวบางครั้งบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันก็ได้ถูกไหมคะเราออกไปเราปิดแอร์เราปิดน้ำถูกไหมคะเราพกแก้วอะไรต่างๆมาถูกไหมคะปิดแอร์ปิดไฟอะไรต่างๆมีแก้วแบบเติมได้เข้าไปตรงนี้เวลาไปท่องเที่ยวเราก็เคารพกฎของธรรมชาติเคารพวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นเพราะว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนี่ไม่ได้เกิดแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ต้องเป็นการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนักท่องเที่ยวชุมชนผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องซัพพลายเออร์ต่างๆถูกไหมคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้นะคะก็คือแนวคิดในเรื่องของ กรีนโฮเทลพาร์ตี้เอามาเล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพราะเรานึกถึงในลักษณะนี้ค่ะว่าเราจะยั่งยืนเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ในมุมของเราคนเดียวนะคะเราต้องยั่งยืนไปด้วยกันเพราะว่าการมาเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่มาแล้วก็ดื่มด่ำความสวยงามแล้วจากไปแล้วทิ้งขยะทิ้งน้ำเสียอะไรต่างๆเอาไว้แต่เราจะช่วยกันยังไงได้บ้างให้การท่องเที่ยวของเราของภูเก็ตเราของไทยเราของภาคใต้เราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเที่ยวแล้วเมื่อเราจากไปธรรมชาติตรงนั้นสถานที่นั้นก็ยังคงคุณค่าอยู่ชุมชนมีในส่วนของการเข้มแข็งมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันธรรมชาติยังคงสมบูรณ์เกิดในเรื่องของการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นก็ยังคงได้รับความเคารพนะคะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าในส่วนของการจัดการตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยคนทุกคนร่วมกันในเรื่องของการที่จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าความยั่งยืนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะเราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะนักท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาหรืออะไรต่างซึ่งแน่นอนในมุมของสถาบันการศึกษาทางราชภัฏเราเองเนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของประสบการณ์ในมุมของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของมหาลัยนะคะช่วงนี้นะคะนอกจากเรื่องของโครงการบริการวิชาการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเปิดรับนักศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะไปช่วยส่งเสริมความยั่งยืนกับในชุมชนเนี่ยก็มีนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะก็เปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2570นะคะตอนนี้ก็เป็นรอบที่1นะคะเป็นรอบเขาเรียกว่ารอบประเภทโควต้ารับตรงนะคะดังนั้นนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังน้องๆลูกๆหลานๆของทุกท่านนะคะก็สามารถเลือกสมัครได้นะคะมีทั้งภาคปกตินะคะซึ่งเรียนจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ภาคกศปปหรือเขาเรียกว่าภาคเสาร์อาทิตย์เรียนเสาร์อาทิตย์ถ้าทำงานไปด้วยถ้าสมมติเป็นสายโรงแรมหรือสายอะไรต่างๆถูกไหมคะที่ต้องทำงานไปด้วยก็สามารถเลือกเรียนภาคเสาร์อาทิตย์ได้นะคะก็รอบที่หนึ่งนี้นะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ตุลาคม2569นะคะก็อยากจะชวนทุกท่านนะคะว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเป็นวัยเรียนอย่างเดียวถูกไหมคะเราวัยทำงานไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เพราะของมหาลัยราชภัฏภูเก็ตนี่ก็มีหลักสูตรอบรมมีในเรื่องของโครงการต่างๆที่เข้ามาให้ความรู้กับทุกท่านไม่ใช่แค่เด็กนักศึกษาอย่างเดียวนะคะภาคเสาร์อาทิตย์คนทำงานก็สามารถเข้ามาเรียนได้เราอยากเรียนอะไรใดๆนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเสริมศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้อะไรต่างๆก็ต้องร่วมมือกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจในประเด็นใดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจะสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาที่สนใจในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็มีสาขาวิชาที่เปิดรับมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์นะคะสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนะคะสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาคหกรรมนะคะมีมากมายหลายสาขานะคะในส่วนของตัวคณะวิทยาศาสตร์เองนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินไปสู่ในเรื่องของความยั่งยืนไปด้วยกันนะคะเพราะอนาคตที่ยั่งยืนนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเองเราต้องเรียนรู้ลงมือทำแล้วก็ร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะในส่วนของกรีนโฮเทลพาร์ทนี้นะคะไม่ว่าจะกี่ตัวชี้วัดอะไรใดๆเนี่ยบางคนหลายท่านเนี่ยได้ยินข้อมูลแล้วก็โอ้ตกใจ156ตัวชี้วัดเราค่อยๆดำเนินการไปค่ะแต่ที่สำคัญแล้วก็มีตัวชี้วัดมากที่สุดคือหมวดไหนเอ่ยหมวดที่5 60ตัวชี้วัด60หาร156นี่หมวดที่5นี่ก็คิดเป็นประมาณร้อยละ38จิ้มเครื่องคิดเลขมาแล้วร้อยละ38เนี่ย ในส่วนของตัวชี้วัดตรงนี้ถูกไหมคะแล้วหมวด1อีก20ตัวชี้วัดดังนั้นเนี่ยหมวด1ต้องมาแล้วหมวดถัดตัดไปก็ค่อยๆรวบรวมเก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะค่อยๆทำถ้าท่านติดขัดอะไรใดๆนะคะสามารถที่จะสอบถามมาได้ไม่ว่าจะทางเพจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือจะทักมาหาเพจที่อาจารย์หมูดูแลอยู่ก็คือเพจ NY Team ENVITERM นะคะจะเป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะคะก็ในส่วนของวันนี้นะคะก็พามารู้จักในเรื่องของกรีนโฮเทลนะคะกรีนโฮเทลพัทเราลองพิจารณาดูเราพร้อมแค่ไหนจะกรีนโฮเทลก่อน46ตัวชี้วัดหรือจะกรีนโฮเทลพัทเลย156ตัวชี้วัดแล้วก็มีข้อติดขัดอะไรใดๆสามารถที่จะสอบถามปรึกษาหารือเข้ามาได้กับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะจะยกหูเข้ามาหรือจะเข้ามาทักทายที่ของคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะอยู่ที่ตึก20อาคารเพชรภูมิพัฒน์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะซึ่งในส่วนของเราวันนี้นะคะก็คือรายการวิทย์คิดคุย EP ที่213นะคะกรีนโฮเทลพัฒน์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับอาจารย์สุธาทองหอมยานะคะซึ่งสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็อาจจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธนะคะทุกสัปดาห์ของพุธถัดไปก็จะเริ่มเวลาเดิมคือบ่าย 2:10 นาทีจนถึงบ่าย 3ที่ทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะถ้ามีข้อมูลส่วนใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ทางออนไลน์นี้นะคะทิ้งคอมเมนต์ทิ้งข้อสงสัยข้อสอบถามอะไรไว้ได้นะคะแล้วก็สามารถทักเข้ามาทางเพจได้นะคะโดยก็เพจของคณะเพจที่อาจารย์แจ้งไปเมื่อกี้นะคะก็วันนี้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่เราเจอกับทุกท่านต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ.1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิตาเพลิดเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายคุณากรโคชฮีลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนปราบมลพิษทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้า

คุณผู้ฟังละค่ะเริ่มต้นอยู่ด้วยกันตรงนี้เช่นเคยนะคะต้อนรับคุณๆเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะกับการอยู่ด้วยกันในภาคบ่ายๆมีเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ข่าวสาร

านกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬานะคุณผู้ฟังเนาะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยนะคะและแน่นอนแล้วค่ะว่าในช่วงแรกนี้เราต้องชื่นชมแล้วก็ยินดีแล้วก็ชื่นใจกันเป็นที่สุดเลยสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะในการทำหน้าที่อย่างสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมกันยายนมาสิ้นสุด4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทัพนักกีฬาไทยของเราสามารถคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น52เหรียญค่ะซึ่งจบอยู่ในอันดับที่7ของตารางเหรียญรวมนะคะแล้วก็เป็นชาติเดียวจากเอเชียที่เขาบอกว่าติดท็อป10ด้วยนะคุณผู้ฟังโอ้โหตบมือรัวๆนะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะส่วนเจ้าเหรียญเนี่ยแน่นอนละค่ะก็คงจะไม่พ้นพี่จีนเขาอะนะคะโอ้โหนักกีฬาก็เยอะจริงๆนะคะแล้วก็เจ้าภาพนะคะอยู่อันดับ2ของตารางเกาหลีใต้อันดับ3ค่ะได้มา39เหรียญทองไปที่จีนกันก่อนจีนเนี่ยนะคะเจ้าเหรียญทองทำมาได้169เหรียญ นะญี่ปุ่นก็เจ้าภาพ83เหรียญทองนะคะอินเกาหลีใต้นะ39เหรียญทองอินเดีย21เหรียญทองอุซเบกิสถานก็21เหรียญทองนะคะแต่ว่ามาต่างกันที่เหรียญเงินทั้ง2ประเทศนะคะและที่ไทยเราก็อยู่ที่อันดับ7นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะถือได้ว่าเป็นอีก1ภารกิจนะคะที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราในปีนี้นะคะกับการแข่งขันเอเชียนเกมนั่นเองค่ะเอาละนั่นถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆหยิบมาเริ่มต้นบอกกันก่อนส่วนวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวกิจกรรมนะคะทางด้านกีฬามาฝากคุณๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดมวยการกุศลนะแล้วก็มีเรื่องของงานฟุตบอลนะคะเรียกว่าเกิดขึ้นนะคะสร้างสีสันในบรรยากาศความเป็นพี่ไทยกับพี่สหรัฐนะคะทัพเรือนะของสหรัฐอเมริกาตอนนี้มาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตเรานะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญที่จะให้คุณเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกๆคนที่เข้ามาเยือนด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

กับกิจกรรมดีๆนะคะยังคงอยู่กับตู่แล้วก็สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นอกเหนือจากเพลงบอๆแล้วนะตู่มีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์ซึ่งเป็นกิจกรรมนึงที่อยากจะมาออกกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหลายๆคนที่ติดตามข่าวก็มีอย่างดีนะคะจะรู้ว่ามีทัพก็เรียนของสหรัฐอเมริกานะทัพเรือเนี่ยนะคะก็มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะถือได้ว่าต้อนรับให้เหล่าบรรดานักเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะได้มาติดตามกันแล้วก็มาพักผ่อนนะคะมาพักเอาแรงนะคะในช่วงของการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่แต่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการจัดแมตช์ฟุตบอลค่ะนะคะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะระหว่างอบจ.ภูเก็ตนะคะเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์นะคะที่สนามกีฬาสกุลนี่ละค่ะในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7ตุลาคมนะคะโดยนายกเรวัตเองจะเป็นประธานนะคะในการต้อนรับคณะนะก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะนักกีฬาทหารเรือของอเมริกานะคะนี่เขาบอกมาประมาณสัก 5,000 คนเห็นจะได้นะคุณฟังนะทีนี้ถือได้ว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆนะคะแมตช์ที่ยิ่งใหญ่งานนี้นะคะมีผู้บังคับการเรือนะคะ CVN 77นะที่มาเทียบท่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีการจัดดวลแข่งกันด้วยในเป็นการนัดกระชับมิตรกันว่าอย่างนั้น US Navy Team พบกับภูเก็ตทีมนะคะก็จะมีเหล่าบรรดา VIP นะคะเข้ามาร่วมแข่งขันกันในช่วงบ่ายนะคะมีโอกาสก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้เนาะที่สนามกีฬาสุรกุลนะคะในช่วงบ่ายประมาณสักเดี๋ยวนะตัวดูกำหนดการก็ประมาณสักเริ่มสตาร์ทก็ประมาณบ่าย 3:30 นะคะแต่ว่าเตะก็ประมาณ 4:00 เห็นจะได้นะคะอ่ะยังไงก็ถือโอกาสเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่จะไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันได้นะคะถือได้ว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทีมกองทัพนะฮะจากอเมริกาด้วยกันแล้วกันนะคะที่มาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็จะอยู่ที่นี่ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะอีก1แมตช์กระชับมิตรที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆอย่างที่บอกมีเรื่องของงานมวยนะคะ2งานเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ติดตามกันแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการไปชมไปเชียร์กันด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนช่วงเดี๋ยวไปต่อกับเพลงเพราะๆเพลงนี้ก็แล้วกันมีคนถามเข้ามาค่ะ

0: ทร1600คุณทำได
1: ้ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
0: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ในช่วงนี้อย่างที่ตู่บอกคุณไปเนาะเกิดตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมงานกีฬาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนเลยทีเดียวมีงานมวยเกิดขึ้นค่ะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังเขาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็สมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จัดการแข่งขันมวยการกุศลใช้ชื่อรายการว่าศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสค่ะเพื่อที่จะนำรายได้นะคะให้กับเยาวชนผู้หลงผิดได้มีพื้นที่ในการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยแล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพในอนาคตได้ด้วยนะคะงานนี้ก็แน่นอนนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเขาจะต่อยกันที่เดี๋ยวนะในพื้นที่ของสนามมวยบางลาป่าตองนะคะมีคู่มวยหลากหลายมากๆเลยชกกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรด้วยนะคะอยู่ที่500บาทถ้าเป็น VIP ก็ 1,000 บาทนะคะสนใจก็อย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวเพจสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็จะนำมาประชาสัมพันธ์หน้าเพจด้วยเนาะให้คุณได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก1งานกีฬาที่เป็นการกุศลเนาะแล้วก็อยากจะให้คุณเข้ามามีส่วนร่วมมากๆเลยทีเดียวนะคะในกิจกรรมครั้งนี้นั่นเองค่ะเพราะว่างานนี้เองอย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนของสารพินิจเองก็เป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆเนี่ยที่หลงผิดเนี่ยเข้ามาอยู่กันแต่ว่าแน่นอนนะคะก็อยากจะพัฒนาทั้งศักยภาพจิตใจร่างกายนะคะหลังจากที่น้องผ่านพ้นแล้วเนี่ยก็จะได้กลับมาเข้าสู่สังคมแล้วก็เป็นคนดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยในอนาคตนั่นเองนะคะ31ตุลาคมค่ะสำหรับมวยการกุศลศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดนะคะให้คุณได้มาติดตามกันเช่นเคยละค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมเกมกีฬาเหมือนกันอันนี้มีประชาสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ปิดรับไปแล้วเรียบร้อยแต่งานยังไม่เกิดขึ้นงานจะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคุณผู้ฟังเนาะสำหรับงานวิ่งนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมนะคะท่านก็ฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยงานนี้สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ถือได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงในส่วนของเลขานะคะการจัดกิจกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดแบบนี้ทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนค่ะชวนคุณมาออกกำลังกายนะคะตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพกันให้มากๆแล้วก็ห่างไกลโรคนะคะเขาจะจัดในวันที่1พฤศจิกายนในช่วงเช้าเลยค่ะ6โมงเช้านะคะมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาเดินมาวิ่งกันได้เลยเสื้อสวยมากเนาะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยวันที่1พฤศจิกายนไปเจอกันได้เนาะส่วนบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วจะไงได้อ่ะคือสมัครไม่ทันแล้วถ้าอยากแต่ถ้าอยากมีส่วนร่วมคุณเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยที่สอบถามไปผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะอีก1กิจกรรมที่มีมาฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะเอาละเดี๋ยวส่งคุณไปดีกว่าฟังเพลงเพราะทิ้งท้ายกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยขอบคุณสวทภูเก็ตนะคะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้นำข่าวสารกิจกรรมเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬามาพูดคุยกันมาทักทายกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้บ้านเราประเทศเราก็ค่อนข้างมีความหลากหลายในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
2: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
7: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
0: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้มาจะเจอกันในวันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังรายการ5แยกข่าวสดจากห้องส่งสวทรนองนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาไพนะคะยังมีทีมงานของเราด้วยนะคะที่อยู่เบื้องหลังกันค่ะบรรณาธิการข่าวในวันนี้คุณคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ค่ะทีมช่างฝ่ายเทคนิคที่ดูแลระบบต่างๆให้ก็มีทั้งคุณอำนาจเกตกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลและคุณธนรักษ์ดวงจันทร์ควบคุมการผลิตโดยท่านพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะคุณผู้ฟังคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศจังหวัดระนอง2วันมาแล้วนะคะที่ฝนตกหนักค่ะจะตกเป็นเวลาในช่วงสักประมาณบ่ายๆแก่ๆติดเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังตกหนักมากเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ฝนตกหนักก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ3ช่วงของรายการ5แยกข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัดทันข่าวใต้วันนี้ก็มีข่าวจากทั้งกระบี่ทั้งจังหวัดพังงาทั้งจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันแล้วก็ในช่วงของ PRD Service นะคะใครที่รอติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม

กับส่วนกลางนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยนำทีมการประชุมโดยท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะคือเขาประชุมกับอีกหลายจังหวัดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยโดยในพื้นที่กรุงเทพค่ะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการประชุมอีกนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าสถานการณ์ถึงแล้วก็การเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่ณขณะนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูภาพรวมปัจจุบันนี้นะปี2569เนี่ยทางจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรด้วยกันส่วนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งค่ะยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วก็คลองสายสำคัญอีก10แห่งของจังหวัดกระบี่ยังอยู่ในสภาวะอำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านพร้อมกับมีการเร่งเตรียมพร้อมการระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยนะคะโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดจะมีการดำเนินการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่แล้วก็ดำเนินการในการขุดลอกคลองกลางในพื้นที่อำเภออ่าวลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ค่ะมีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยนะคะจำนวน143แห่งด้วยกัน143แห่งนี้เขาบอกว่าครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแบ่งระดับอย่างเช่นระดับ A เนี่ยมีอยู่ประมาณ15แห่งแล้วก็มีระดับ B ระดับ B นี่มีอยู่ประมาณจำนวน123แห่งด้วยกันแล้วก็มีระดับ C ค่ะจำนวน5แห่งด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยค่ะจากกระบี่เรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้มีการเตรียมจัดงานเบิกฟ้ากราภูงาและงานกาชาดประจำปี2570แล้วค่ะโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานในปีนี้ซึ่งเขายืนยันว่ายังมีการใช้ชื่อเดิมอยู่นะคะนั่นคืองานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดประจำปี2570กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่18ถึง27ธันวาคม2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายในงานปีนี้เขาคอนเฟิร์มมาว่าจัดหนักจัดเต็มจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็ได้มีการเพิ่มกิจกรรมหลากหลายมานะคะทั้งกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นชุดผ้าไทยสวยๆค่ะที่จะมาสร้างสีสันภายในงานและส่วนบริเวณที่เขาจัดงานอย่างที่เราบอกนะคะว่าบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นมุมที่สวยมากเพราะว่าอาคารต่างๆเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลแล้วก็เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมอื่นๆก็นำมาเสริมทับอย่างเช่นการจัดกิจกรรมชิมช็อปกุ้งลายเสือพังงานะคะแล้วก็กุ้งเกรดพรีเมียมจากฟาร์มในจังหวัดพังงาเองมีการนำกิจกรรมการประกวดร้องเพลงการแสดงเต้นแอโรบิกรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้งการจัดงาน10วัน10คืนใครสนใจไปเที่ยวกันได้ค่ะ18ถึง27ธันวาคม2569นี้ค่ะจากที่พังงามาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ภูเก็ตก็คลึกครื้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีทางด้านของเรือกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางด้านของท่านชวนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะคะของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางมาเยือนเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งภูเก็ตแล้วก็ไปพูดคุยกับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะคะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ผู้ฟังมาดูประเด็นนี้กันบ้างค่ะเขาบอกว่าการที่เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาไม่ได้จอดเทียบท่าอย่างเดียวนะคะทั้งกำลังพลทั้งนายทหารเนี่ยก็จะขึ้นฝั่งมาเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยส่งเสริมบรรยากาศของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีค่ะโดยส่วนใหญ่ที่เขามีการติดตามมานะเขาจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่อง

0: เที่ยวแล้วก็ย่านธุรกิจของทางจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะมาภูเก็ตแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะไปป่าตองค่ะก็ส่งผลให้ทั้งร้านอาหารร้านค้าและธุรกิจบริการในพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์กันไปจากการใช้จ่ายของกำลังพลนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดเองยังอำนวยความสะดวกนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำสินค้านำอาหารไปจำหน่ายได้แถวๆบริเวณท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นจุดจอดเรือค่ะแล้วก็ให้กำลังพลได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วก็ได้อุดหนุนผู้ประกอบการกันไปเมนูที่เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากๆนะทหารกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เขาชื่นชอบคือชาไทยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มประเภทชงนี่แหละได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งทหารแล้วก็กำลังพลเนี่ยเขาก็ซื้อเพื่อดื่มเติมพลังแล้วก็เป็นการคลายร้อนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการกันบ้างดีกว่าค่ะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
1: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: มาตามกันต่อเลยนะคะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมจากมติของคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของปี69นี้เนี่ยกำหนดออกมาแล้วนะคะตอนแรกมี41จังหวัดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก24จังหวัดก็ส่งผลให้ภาพรวมของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยรวมเป็น65จังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยและล่าสุดวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมให้จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นจังหวัดที่ประสบภัยให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ด้วยเช่นกัน 9,000 บาทค่ะส่วนใครที่ถามหาเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาถามว่าจะได้รับในเงินส่วนนี้ไหมนะคะทางคณะรัฐมนตรียืนยันแล้วค่ะว่ายังไม่ได้รับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยคือพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่มีการประกาศความคุ้มครองค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้มีจังหวัดที่ส่งรายชื่อให้กับปภ.แล้วก็คือจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดกระบี่นะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในวันที่8ตุลาคม2569ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะจาก PRD Service นะคะเราไปดูในช่วงที่3กันบ้างนะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะไปพูดคุยเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
4: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมพบกันกับพี่แองเจิลแล้วก็น้องอ้อมล้อมค่ะสวัสดีน้องอ้อมล้อมค่ะ
1: สวัสดีพี่แองเจิลค่ะ
0: วันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าเราจะมาในเรื่องของอาหารการกิน
1: ใช่อาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เบาไหมเหมือนจะเบา
1: แต่หนักพุง
0: เนื้อหาจริงๆไม่เบาเลยค่ะเราถอยหลังกันนะช่วงนี้กับการประชุม IMF ที่กรุงเทพมหานครที่จะเริ่มวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เราได้พูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเรื่องของการจัดเตรียมอาคารสถานที่เราคุยกันมาเยอะแล้ว
1: ใช่
0: วันนี้ค่ะเราจะเข้าไปในครัว
1: เข้าไปในครัวเพื่อจะไปดูว่าเราจะนำเสนออะไรต่อสายตาของชาวโลกบ้างซึ่งชาวโลกที่ว่านี่แหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการการธนาคารกลางนักวิชาการแล้วก็ผู้บริหารสถาบันจากการเงินทั่วโลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะทางผู้บริหารของเราได้พูดถึงผู้บริหารการเงินทางตะวันออกกลางค่ะซึ่งยังไง
0: แหล่ง
1: รวยเขาเป็นแหล่งน้ำมัน
0: แหล่งน้ำมัน
1: เขารวยอยู่แล้ว
0: มีเงินเยอะ
1: มาใช่
0: จะมา
1: อุ้ยอย่าเรียกว่ารวยดีกว่านะ
0: มีเงินเยอะอาจจะมาลงทุนต่อที่บ้านเราก็ใช้ได้หรืออาจจะมีการเจรจาซื้อขายสินค้าที่เป็นอาหารเพราะบ้านเขามีบ่อน้ำมันแต่ไม่ได้เป็นคลังอาหารเหมือนบ้านเรา
1: ใช
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้นะคะอันนี้พูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาถ้าเป็นกีฬาเขาเรียกว่าแข่งโอลิ
0: มป
1: ิ
0: ก
1: แต่ถ้าเป็นการเงินนี่เป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยนะ
0: IMF เนี่ยนะคะทีนี้ค่ะคนไทยเขาบอกว่าเวลาใครมาบ้านเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีข
1: ้
0: าวปลาอาหารเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดี
1: ต้องอิ่มท้องต้องทำให้ประทับใจ
0: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วทีนี้ค่ะอาหารที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้กับผู้นำให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ใครที่จะมาทำก็ได้นะเขาเลือกมาแล้วตั้งแต่หัวหน้าเชฟค่ะ
1: เ
0: ชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ
1: ได้เป็นบ่อยใช่ไหมคะเด็กใช่ไหม
0: ใช่ไหมล่ะเป็นเชฟที่เขาจะมาเป็นผู้ควบคุมค่ะเป็นหัวหน้าทีมเชฟเลยแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะน้องอ้อมล้อมเขาไม่ได้แบบซื้ออะไรก็ได้เหมือนข้าวเนี่ย
1: ให้กินแกงพุงปลาได้ไหม
0: อยากจะรู้ว่ามีไหมแต่ว่าเดานั้นอาจจะมี
1: คือ
0: เขามีเมนูอะไรนะ
1: ข้าวยำ
0: หัวใจไทย
1: คืออย่างนี้เขาไม่ได้เอาแกงปูปลาที่เหมือนเราแกงบ้านๆเนี่ยแต่ว่าเขาทำเป็นฟิวชั่นเพ
0: ื่อ
1: ที่จะให้ปรับเข้ากับลิ้นของคนทั่วโลกของคนต่าง
0: แล้ว
1: พื้นที่ด้วย
0: ไปดูข้อมูลเริ่มตั้งแต่ข้าว
1: ยังไงคะ
0: ถ้าเราหิวข้าวนี่ก็เดินไปในครัว
1: ใช่
0: แล้วก็ไปตักข้าวในหม้อ
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นข้าวอะไรก็ได้
1: ส่วนมากเรากินข้าวอะไรครับบ้านพี่เจนกินข้าวอะไร
0: ข้าวมะลิบ้างอะไรนะข้าวสังหยดข้าวกล้วยบ้าง
1: ถ้าถูกบ้านอ้อมจะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่
0: สีม่วง
1: ใช่ค
0: ่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงข้าวนะคะเหมือนเราไปร้านอาหารเนี่ยไปสั่งข้าวหนึ่งจานเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าข้าวนี้มีที่มาที่ไปยังไง
1: ใช่
0: แล้วก็ถ้าไปถามแม่ค้าเยอะอาจจะได้ไม่ได้กินข้าวแต่ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเริ่มจากข้าวเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิจากพะเยา
1: ค่ะ
0: ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห
1: ้ได้ยินบ่อย
0: พระเอกสุดในภาคอีสานต้องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้คือที่สุดแล้วแล้วก็พอมาภาคใต้เนี่ยก็จะมีข้าวสังหยดพัทลุง
1: ใช
0: ่ทีนี้ถามว่าเราชาวต่างชาติเขาจะทราบไห
1: ม
0: ว่ามันเป็นกิมมิคของไทยนะสินค้า GI เนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะมี QR code ให้สแกน
1: อ๋อให้บอกที่มาเลยว่าที่คุณกินอยู่เนี่ยเป็นข้าวอะไร
0: พันธุ์ไหน
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดอะไรในประเทศไทย
0: ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะเสียของเปล่าหรือไม่
1: นี่แหละนะนี่แหละนะที่เขาบอกว่าประชุมกรุงเทพแต่เปล่าค่ะคนที่มาประชุมรู้จักทั่วประเทศไทยแน่นอนผ่านสื่อกลางนี่แหละ
0: สื่
1: อ
0: แล้วก็ไม่ต้องถามสแกนอ่านได้เลย QR code เนี่ยจะทำความเข้าใจวัตถุดิบไทยมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีปลานิลอำเภอบ้านโพฉะเชิงเทรา
1: สินค้า GI ใช่ไหม
0: ใช่ปลานิลเนี่ยถามว่าเรารู้จักดีไหมล่ะมันไม่ใช่พื้นที่เราขนาดเราที่เป็นคนไทยเนี่ยยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยนะคะทีนี้ข้อมูลของปลานิลนี้บอกว่าเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงปลาครบวงจรด้วยคุณภาพน้ำสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้ได้ปลานิลที่มีคุณภาพสูงเนื้อแน่น
1: ว้าว
0: ทีนี้เขาก็ไม่ได้มาเสิร์ฟแบบปลานิลทอดปลานิลต้ม
1: ไม่ได้ปลานิล เคลือบเกลืออบเกลือไม่ใช่
0: ใช่ไหมใช่
1: เขาบอกว่าใช้วิธีการปลานิลบรายเอทลนไฟอินคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ
0: ่โอ้โห
1: เดี๋ยวนะปลาไดเอทเนี่ยเขาว่าไดเอทเนี่ยมักจะได้ยินแบบเป็นเนื้อไดเอท
0: เนื้อไดเอท
1: ปลาไดเอท
0: ปลาไดเอทลนไฟแล้วซอสมิโซะจากเขาใหญ่เราก็เพิ่งดูนะเนี่ยว่าเขาใหญ่เนี่ยมีของดีคือซอสมิโซะ
1: นั่นน่ะสิ
0: จะเป็นยังไงแต่เขาใหญ่เขาเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่แล้วเน
1: า
0: ะเขาปลูกนั่นปลูกนี่อยู่แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาพูดถึงว่าทำไมจะต้องเป็นปลานิล
1: ค่ะ
0: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลให้กับคนไทย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูเนี่ยเปรียบเลยว่าเป็นปลาของพ
1: ่
0: อ
1: ใช่แล้วปลานิลเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงแต่โปรตีนอัดแน่นเลยค่ะ
0: ราคาไม่แพงคือขยายพันธุ์ก็ง่าย
1: ใช่
0: พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงโปรตีนได้ง่ายราคาก็ไม่สูง
1: ใช่
0: เข้าถึงได้ทุกคนอันนี้
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านใส่ใจในเรื่องของการกินโปรตีนราคาถูกและเข้าถึงง่ายทีนี้นอกจากอาหารหลักอันนี้ไม่ได้มีแค่นี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่าง
1: ใช่เรามีอาหารแบบของที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวเรามีแซนด์วิชไก่ย่างเบตงด้วยค่ะมาโยน้ำมันตะไคร้นะคะมีทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนคร
0: โอ้เนื้อวากิวต้องสกลนคร
1: ใช่มีทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงและที่ขาดไม่ได้ค่ะของหวานประเทศไทยต้อง
0: ข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ในตำนานนะคะ
1: ค่ะ
0: มีลิศจำได้ไหม
1: ใช่
0: เขาเคยไปโชว์
1: ขึ้นไปกินบนเวทีเลย
0: ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงดังไปทั่วโลกเลยทำให้หลายๆที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครั้งนี้ต่างชาติที่มาร่วมจะต้องหลงรักขนาดเราเองยังตื่นเต้น
1: เราเองยังรักที่จะกินอาหารไทยเลยค่ะทุกวันนี
0: ้
1: ยังไงวันนี้กินอะไรดี
0: วันนี้กินอะไรดี คือชีวิตเราต้องขับเคลื่อนด้วยอาหารเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าหากว่าเลือกได้อ
1: าหารต้องอร่อยด้วย
0: เลือกหน่อยได้ไหมล่ะ เราพูดถึงไก่เบตงอะค่ะไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อใช่ไหมคะเราจะเห็นแต่ในรูปแบบข้าวมันไก่เบตงแต่อันนี้เป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตง
1: โอ้แค่ชื่อก็อยากจะลองนะคะ
0: ปิดท้ายด้วยค่ะผลไม
1: ้
0: รถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลอันนี้ได้สองเด้งเลยได้โปรโมทผลไม้ GI
1: ใช่แล้วก็ได้อะไร
0: โปรโมทรถเข็นว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สตรีทฟู้ดของคนไทย
1: จริงๆๆอันนี้จริงค่ะอันนี้ปกติเนี่ยคนระดับนั้นน่ะเขาจะหาไม่ได้กินรถเข็นรถผลไม้เข็น
0: หรอกจะไม่เห็นหน้าตาของรถเข็นผลไม้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสินค้าที่เป็นผลไม้ GI แน่นอนว่าผลผลิตจากนครศรีธรรมราชนี้ต้องไป
1: ว้าวอย่างเช่น
0: ส้มโอทับทิมสยามน้องอ้อมลองเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: ว่า
0: คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อ
1: เพราะว่าทับทิมสยามซื้อไปให้คนผู้หลักผู้ใหญ
0: ่เป็นของฝาก
1: เป็นของฝาก
0: เริ่มต้นจากเมื่อก่อนราคาสูงเพราะคนปลูกน้อย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเราไปดูกรรมวิธีการผลิตอะค่ะที่เขาใส่ใจต้องเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยจากธรรมชาติเท่านั้น
1: ขนาดนั้น
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เจ้าของสวนใส่ปุ๋ยเคมีลงไปทับทิมสยามจะไม่หวาน
1: อ้าวทำไม
0: เขาก็เลยต้องใช้วิธีการประคบประงมไงล่ะก็เลยสูงนิดนึงแล้วก็ทำนี่จริงๆคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินนี่จริงๆมากนึกถึงตัวเราสิเคยซื้อส้มโอทับทิมสยามมากินเองไหม
1: ไม่ค่อยส่วนมากเห็นแล้วก็ซื้อไปให้พ่อซ
0: ื้อ
1: ไปให้
0: ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนี่แหละค่ะสินค้า GI เหล่านี้ก็จะมาอวดโฉมในการประชุมครั้งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้หลายที่ก็คึกคักเนาะภาคใต้เนี่ยมีหลายอย่างเลยค
1: ่
0: ะลองกองลังสาด
1: มังคุดจะได้ไปไหมแต่ว่าอีกอย่างนึงมันก็คือช่วงฤดูกาลด้วยแหละมันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลว่าจะทันที่จะอาจจะเหลือบางส่วนที่แบบเขาทำนอกฤดูอาจจะได้นำไปให้ทาวการเงินเนี่ยเขาได้ชิมยิ้มรับกันค่ะ
0: วัฒนธรรมไทยแลนด์โอลลี่จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยจะเตรียมไว้ต้อนรับค่ะผู้นำทางการเงินระดับโลกจะมีอะไรอีกบ้างติดตามวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรื่องของอาหารการกินแป๊บเดียวเนาะเวลาคุยกัน ขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้เพียงเจริญและน้องอ้อมล้อม
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่แองเจิ้งแล้วก็พี่อ้อมล้อมด้วยนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ5แยกข่าวหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ5แยกข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะ 16:30 น.จนถึง 17:00 น.แล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงต่อไปได้ค่ะกับทีมงานสวทกระบี่สำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

กอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายหนึ่งตัวแสดงถึงพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ทรงปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขอรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารบกขอรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณ อยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบกขอรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: ำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: วันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ทรงปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทย
0: และสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเล จากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่สองให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้
3: ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพื่อให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะ ชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
4: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะข้าอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค
5: ่
4: ะ
5: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผ สาร3มิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวง

0: ้นปีนี้ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในภาคเหนือข้าพเจ้าได้พบว่าป่าหลายแห่งถูกทำลายมากขึ้นและรวดเร็วเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยบางภูเขาโล่งเตียนอย่างน่าใจหายประชาชนก็เริ่มวิตกว่าฝนไม่ตกติดต่อกันมา2ปีแล้วข้าพเจ้าจึงได้โอกาสอธิบายให้ราษฎรเข้าใจว่าต้นไม้สำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราทราบกันดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลผลที่เราได้รับโดยตรงจากต้นไม้นั้นมีมากแต่โดยอ้อมที่เรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกันตัวอย่างเช่นต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศดีขึ้นช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกอยู่ต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวยังทำให้เรารู้สึกได้ทันทีถึงความร่มเย็นชุ่มชื้นหากมีต้นไม้รวมกันอยู่มากๆจนเป็นป่าที่กว้างใหญ่จะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นและชื้นมากแต่ฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเกิดฝนประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตมรสุมถึงฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาไอน้ำจากทะเลเข้ามาถ้าได้กระทบกับความชื้นเย็นก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและในดินทำให้ป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญซึ่งในเมืองไทยแล้วต้องถือว่าสำคัญที่สุดเพราะประเทศเราไม่มีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเช่นภูเขาหิมาลัยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยเกิดจากป่าไม้ทั้งสิ้นนอกเหนือจากน้ำที่เกิดจากป่าไม้ของเราเราไม่มีแหล่งน้ำแห่งอื่นเลยในที่นี้เราจะไม่พูดถึงแม่น้ำโขงเพราะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติมีเจ้าของหลายชาติได้แก่ไทยจีนลาวพม่าเวียดนามและเขมรประเทศใดคิดจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปใช้ก็ต้องขออนุญาตจากนานาชาติเสียก่อนดังนั้นเราจึงควรทนุบำรุงป่าของเราไว้ให้ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นต้นน้ำลำธารแล้วป่ายังเก็บน้ำไว้ให้เราใช้ทั้งบนดินใต้ดินและทำให้เกิดฝนตกขึ้นต้องตามฤดูกาลและช่วยให้น้ำไหลซึมลงไปถึงขั้นน้ำบาดาล
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่น

0: ลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
3: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสรพรมารายงาน
2: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ผู้ริมปรัชญ์สภาภาครายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
5: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ตวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้ม

0: ัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

เสียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 9

ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ท่านได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครสุดปลายทางที่ต้ารถปรับอากาศสายใต้โดยสวัสดิภาพคอนที่ท่านจะลงฉากรถโปรดสวดดูสิ่งของท่านให้เรียบร้อยเพราะหากสูญหายได้ต่างต้ารถปรับอากาศสายใต้ขอขอบคุณตุ๊กตุ๊ก

0: ขับถนนทำไมไม่แลรถเฮ้ยขับรถทำไมไม่แลถนนเห็นไหมว่าผมเปิดไฟเลี้ยวแวบแวบคุณมาชนผมทำไม
1: อ้าวคุณมาขู่ผมแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะคุณคือว่าคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจริงแต่ว่านี่มันต้องเปิดให้นานๆหน่อยอันนี้เปิด3ทีเลี้ยวเลยผมก็ต้องล็อกๆที่ไปทำงานล็อกมันก็ต้องชนกันนะสิอ้าวตำรวจมาพอดีอันนี้จ้าจ้าอาตุนช่วยแลกเตียรถชนกันแล้วดิ
2: อ้าวรถชนกันใช่ไหมดูให้ดีๆผมไม่ใช่จ้าผมเพิ่งได้3แองผมยังเป็นปู่หมูอยู่อ้าวแล้วตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงไม่ได้ไปโรงพักกับผมแล้วแกบผมที่ไปโบกรถต่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครู
1: สวัสดีจ้าคุณครู
2: เอาละนะชั่วโมงนี้ครูจะสอนเรื่องเครื่องมือวัดอัตราส่วนเด็กหญิงละมุดหากว่าเราอยากทราบว่าส่วนสูงของตัวเราเองมีเครื่องวัดหรือเปล่าม
3: ีค่ะคุณครู
2: แล้วหากเราจะเอารถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยครูอยากทราบว่าเขามีเครื่องวัดไหมเด็กชายเปี๊ยก
3: มีเครื่องวัดครับคุณครู
2: เอาเด็กชาย

0: เด็กชายเปี๊ยกสมมุติว่าพ่อเธอมีเงินอยู่100บาทครูขอยืมมา50บาทพ่อเธอจะเหลือเงินเท่าไหร่
1: เหลือ100บาทครับคุณครู
0: คิดให้ดีสิจ๊ะพ่อเธอมีเงินอยู่100ครูขอยืมมา50จะเหลือเงินเท่าไร
1: ก็เหลือ100บาทนั่นแหละครับคุณครู
0: เป็นไงถึงเหลืออยู่100
1: เพราะพ่อผมเป็นคนขี้เหนียวไม่ยอมให้ใครยืมตังค์ครับคุณครู
0: เก่งมากเก่งมากเด็กชายฟูซักครูอยากทราบว่ากระต่ายมีกี่ขาจ๊ะ
2: กระต่ายท่านมี2ขาครับคุณครู
0: กระต่ายอะไรเธอมี2ขาก
2: ระต่ายขูดมะพร้าวนี่ครับคุณครู
0: เก่งมากเก่งมากเด็กหญิงละมุดละจ๊ะทำไมครูถึงต้องมาโรงเรียนบอกครูมาสิ
3: เพราะโรงเรียนไม่ไปหาครูค่ะ

0: าแล้วนะต่อไปครูจะถามเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสมมุติว่านักเรียนหกล้มแขนถลอกทำยังไงก่อนเด็กชายฟูซาก
1: จิกแผลให้กว้างและเอาจริงเจราดครับคุณครู
0: เก่งจ้ะแล้วอย่างมีดบาดทำไงเด็กชายเปียก
2: ฉีกแผลแล้วราดทิ้งเจอครับคุณครู
0: เก่งจ้ะเก่งเด็กหญิงละมุดเลยจ้ะสมมุติว่าเป็นตาแดงทำไงก่อนเบื้องต้น
2: ฉีกตาแล้วจริงเจอราดค่ะคุณครู
0: เยี่ยมจริงๆนักเรียนเยี่ยมจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อประ

ุณพงษ์ครับจดหมายของคุณแกอัดเทพส่งมาให้ผมได้รับแล้วเอามาเปิดฟังกันแค่บ้านแล้วก็ว่าเสียงของคุณน่ะเหมือนกับดร.ไตรรงค์กับนายพิญญาร่วมกันแต่ว่าไม่มีทองแดงเพราะว่าคุณเล่งใต้มาทางพี่เลยก็โอเป็นเสียงตากลัวแม่เรื่องทองแดงมันมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วว่าคุณบ้านเราวนมากรุงเทพ2คนพอรถไฟวิ่งมาถึงท่านี้เพื่อนก็ตามถึงไหนแล้วอีกคนว่าล่อคอออกไปแล่ตาโอ้บ้านโป้ง

โอเพชคว้าบ่บุกดนตรีมาว่าวันที่1บางกุ้ง2บางจ๋า3บางหน้า4บางล่า5บางย้อย6บางเคย7บางแทงเรด8บางพราว9บางงอน10บางทงล่วง11บางทงซ้าย12บางใบไม้พอวันสุดท้ายก็เล่นอยู่ในบ้านแล้วแหละ

แต่ผมสังเกตแล้วเจ้าภาพก็โกเพนบ้ามวยขึ้นสมองหนองโพเพราะว่าแรกแต่เรื่องมวยนักมวยดังๆอ่ะคนบ้านผมทั้งเพฮิปปี้สิงห์มณีเจริญทองเกียรติบันช่องพุทธล่อเล็กสมัยก่อนนะสมัยพุทธดังๆอ่ะควันสอเข้าหน้าคู่ต่อสู้แห่เลือดออกเหมือนเชือดคอไก่แห่นกไปเลย

0: แปลงนักร้องท่านแรกวันนี้จะให้พบกับนักร้องซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์น้ำหนักเกือบ100กิโลอยากทราบว่าทำไมถึงอ้วนจังครับ
1: กินนี่กินแกงแล่ตอนนี้ผมพยายามลดความอ้วนจังอู้แล้วนี่ไม่ยอมกินข้าวตอนเช้าเอ
0: ้ไม่กินข้าวแล้วอยู่ได้ไงครับ
1: กินขนมจีนเลยวันละ1จานนี่
0: จานเดียวนี่อยู่ได้เลยเหรอครับ
1: ไม่เลยเต็มก๋วยเตี๋ยวอีก3จาน
0: โอ้โหอย่างนั้นถึงอ้วนจะมาแปลงเพลงของใครครับ
1: ก้องสดใสลุงปู่ต้องแกล้งเลยมันซึ้งดีครับ
0: เชิญร้องเลย

0: เลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเชื่ออะไรไม่ทราบครับ
1: อะไรคะ
0: ผมถามว่าคุณนี่ชื่ออะไรครับ
1: อะไรคะ
0: ชื่อคุณนะครับชื่ออะไร
1: ก็ผมบอกอยู่นี่ว่าผมนี่ชื่ออะไรคะผมอิสลามบ้านอยู่กรุงราชจังหวัดพัทลุงนี่ครับ
0: อ๋อคุณเป็นคนอิสลามชื่ออะไรคะคุณอะไรคะจะมาแปลงเพลงทำนองของใครครับ
1: ทำนองไทยเดิมครับ

0: ท่านสุดท้ายวันนี้ขอเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหน้าตาการแต่งกายคงจะเป็นนักร้องแนวเพลงสตริงใช่ไหมครับ
1: สตริงผมไม่ชอบครับฟังแล้วจะอ้วกกลางเดียวแซมกับเราไม่เป็นหมาป่าอันนี้กับเราไม่เป็นเสื้อแซงราวีลาวกับเราเป็นแมงมุมบิลลี่กับเราไม่เป็นกบเจนุปลายเป็นไดโนเสาร์ซิกิโร่กับเราเป็นมนุษย์กลางก้าวและตาผมร้องแล้วผมไม่เป็นมนุษย์กลางก๊อกเออ
0: แล้วคุณจะมาแปลงเพลงของใครครับ
1: ปีเป้าครับ
0: เป้าไหนล่ะครับ
1: ปีเป้าซ่ายันนี่ครับ

0: ียว
1: กินเข้าไปตาได้ไปห้ามาไว้แล้ว
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: เฮ้ยอยู่บ้านเรานี่นกอีตายดีว่าอยู่ในเมืองลุยกุ้งปลาปอหากินได้ปีแล้วหน้าฝนไปดักกุ้งเกือบโทกตีหัวไป
1: เรื่องได้ลาวลูกลงลาวให้กว้างตะกี้ที
0: ่คือปันนี้แหละน้องหน้าฝนปีแล้วไปดักกุ้งตึ้งได้กุ้งมาครึ่งปีเท่ไส้ซอกแบกลบบานพอดีฝนมันตกนักวิ่งเกายับฝนใต้ต้นบานก็เลย
1: ถ้ายับฝนบานก็เลยโทกตีหัวมันเรื่องไร
0: ไม่ฉายปันนั่นลาวแล้วน้องฝนมันตกนักกลางดึกลาวที่ยันโลกกะข้าวไปนังยบพ้นพิ่งไข่ใต้ต้นบ้านก็เลยพอดีเจียงผัวตามเมียวะน้องข้าวหมากไม้ดอกข้าวหมากไม้ลงกะข้าวใจว่าตามโลกเลยเจ้าของบ้านก็ตามว่าข้าวหมากไม้ปานนั้นโลกก็ตอบตันดีว่าข้าวขึงซอบนี่สักเดียวเจียงเปิดตู้แอดออกมาเลยแบกว่านลงมากันข้าวหมากใครอะใครอะใครอะ
1: หน้าตายอยู่แน่กันไปนังข้าวขึงซอบอยู่ใต้ต้นบ้านเปื่อนก็เว้

0: เอ้าแล้วเราทำปลื้อรู้ว่าคนในเมืองเขาปั่นหัน
1: แล้วมันปั่นปลื้อลุง
0: แม่ค้าเลยนั่งขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในลาดพอเห็นเราชวนทันทีกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลุงกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลุงไอ้เราก็คนขี้เกรงใจคนนี่เห็นเขาชวนก็บอกว่าเอามากินเลยทักทีห้าถ้วยทีพอกินเต็ดตะวันแหละพอเราบอกว่าขอบใจลานตาเอ้ยมันไม่ยอมเด้มันเอาตังอย่างเดียว
1: แล้วใช่ลุงไหม
0: ก็ใช่เปลือกมันชวนกูกินเด้

0: พี่ทำไมมานอนหลับอยู่ตรงนี้ล่ะพี่ชายชื่ออะไรนะ
1: ป้อมปีเปื่อนครับ
0: ผมถามว่าพี่ชายนะชื่ออะไร
1: บอกว่าผมนี่ปีเปื่อน
0: ผมหมายถึงตัวพี่อะชื่ออะไร
1: น้อยปันพี่ลาวกูบอกว่ากูนี่ปีเปื่อนน้องถามใครเอาชื่ออะไรอะ
0: ผมถามว่าคนนี่แหละชื่ออะไร
1: อ๋อป้อมคิดว่าถามเจอพี่จ่ายพี่เอ้าเดี๋ยวนี้เบอร์น้องเป็นตำรวจเจ้านี่มีโรงแรมมาเช่ามั่งหรือ
0: ผมไม่ใช่ตำรวจหรอกครับผมมันยามโรงเลย
1: อ้าวโลกอ้าวมั่วเม็ดแล้วบ้านเมืองนี้แต่งจุดที่กะ

0: ซาวนี้สวยจังลูกไรวะ
1: เด็กกลุ่มเพเพิร์น
0: ไอ้เซาวนี้นี
1: ่เออ
0: ถ้าเด็กกลุ่มเทปโรเล่งตายไม่ถูกฟังเพราะฉะนั้นเราต้องเล่งประสากลาง
1: จีไม่กูได้ทีจีประสากลาง
0: เดี๋ยวกูว่ากาตาก่อนอันนั้นบอกกันซ้ายนักลายกันกว่าไอ้เจ้านี่ละกูเมื่อสักครู่ติดน็อตเตียวแกลกกรอดน็อตที่อยู่ในสักครู่ก็ไอ้เจ้านี่ละกูเมื่อสักครู่ติดดูน็อตเตียวแกลกกรอดน็อตที่อยู่ในสักครู่อมเพียงคือเราอยากรู้ว่าซูนี่เชื่อเพล
2: อะไรนะคะ
0: คือเราถามซูว่าซูนี่เชื่อเพล
2: อ๋อชื่อคงค่ะ
0: อ๋อภาษากลางเขาเรียกว่าข้าวโพดใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: เล่มันเล่แสดงว่าเล่กลางปิด
0: อันอย่างโยแกนึ่งเลยยันแล้วแฟนไหลซูยังมังแล้วไหมอ
2: ะไรนะคะ
0: คือเราถามซูว่าแฟนซูยังมังแล้วไหมอ๋อ
2: ยังไม่มีค่ะ
0: แสดงว่าว่าจะยังวางอยู่เลย
2: ค่ะพี่คะเชื่อขยับออกห่างหน่อยได้ไหมคะ
0: อะไรไม่รู
2: ้เบ้นปากค่ะ
0: ไอ้ยัลกะ

0: น้องรู้แหงบ้านพี่มั่งละไม
1: ้ไม่ทราบค่ะ
0: บ้านพี่อยู่แค่นี่น้องเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
1: ไปยังไงคะ
0: น้องเดินไอเซอร์พรีไปเลยนะไปพระหัวนอนนะแล้วก็แวะลบลงมาต๊อกแล้วก็ยักไปพระตีนนะแล้วน้องก็เดินไปพระหอกพอไปถึงที่โค้งนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะพอเห็นโรงพักน้องเลยไอเซอร์พรีไปเลยบ้านพี่ครอบครัวอยู่ใต้โคนดีพรีนั้น
1: พี่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ
0: มาเดียวแล้วไม
1: ่แล้วพี่ไม่คิดกลับบ้านบ้างหรือคะ
0: ถ้าพ่อไม่มารับพี่ไม่รับ
1: อะไรคะพอหลบช่วยพูดช้าๆหน่อยสิคะ
0: คือถ้าพ่อไม่มารับพี่

0: ไม่รู้ปันพลือเวลาเราแหลงกับซูวันซูไม่ค่อยรู้ควังเวลาเราแหลงกับซูควังมั้งค่ะอย่ามัวแต่ยืนยิ้มอยู่ตาเดี๋ยวก็ตบเช็คเขาแหละ
1: ที่พี่พูดมาหนูพอฟังรู้เรื่องค่ะ
0: อ๋อปันนั้นเหอะถ้าว่าพี่ไงพ่อและแม่พี่ไปคอโบซูนี่โบซูอีว่าพลือมั้ง
1: หากพี่ฐานะดีพ่อแม่คงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ
0: อ๋อกะลุยแหละสวนยางเมืองเร่เราอ้วนมาโรคิสิบลำเลยตอนน้ำท่วมปากใต้เสียหายตั้ง8,000 ล้านอยู
1: ่ของพี่เองหรือคะ
0: ไม่ของเพื่อน

0: ต่อไปขอประกาศรายชื่อสาวงามที่เข้าประกวดเทพีมีรายชื่อดังต่อไปนี
1: ้น้องแดงหัวขวนลำด้วนในบ้างนามหางบานปลุกตู้ปากนามนองดำขาดำกลมกั้งบานนาริยะปากลองลำย่องตาเขียวนองเขี้ยวโกเกรดนองแวถาล่ามิพาโกมุ้ยเหล็กคนสุดท้ายนองกุ้ยเต้แย
2: ่

0: กรรมการได้ออกมาแล้วธิดาชาวสวนประจำปีนี้ได้แก
1: ่ไอ้ว่าไอ้ว่าอย่าตีนกันเลย
0: น้องปุ้ย
1: พาร์ตี้พาร์ตี้กรรมการ
0: อยากทราบว่าน้องปุ้ยชอบฟังเพลงของใครจ๊ะ
2: อ๋อติ๊กค่ะ
0: ติ๊กไหน
2: แม่แกไม่รู้จักติ๊กหายติ๊กอีโน่ค่ะ
0: ไม่เคยได้ยินนะ
2: ไอ้แกมีจ้ายากกว่ามนุษย์กลางก๊อกอันกา
0: อ๋อติ๊กคิโร่เหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: แล้วคุณร้องเพลงของติ๊กได้ไหม
2: นัดเลยกา
0: ไหนลองร้องให้ฟังหน่อยสิ
2: ออกมาเต้นอ่ะออกมาดินดินดินดินดินดินดินกันไหมลุง
3: เฮ้ยอะไรกันเ

0: อยากทราบว่าน้องปุ๋ยชอบทานผลไม้อะไรจ๊ะ
1: ลูกปริงลูกปรางคนนั่งว่ากรอกว่ามันนกลูกไส
2: ้ว่ากินมันนกเดี๋ยวนะ
1: มาควายต้มโอ้แตงโมงอตุเรียน
0: พอเป็นอันว่าน้องปุ๋ยนี่ชอบทานทุกอย่างว่างั้นเถอะ
1: ไม่จ่ายค่ะข้องโปรดปุ๋ยปุ๋ยจบลูกข้ามอ่อนจุ่มเกยค่ะ

0: อยากทราบว่าเสียงอะไรมารบกวนนะ
1: ตุ้ยตัดเองค่ะกรรมการค่ะห้องน้ำอยู่นั่นค่ะ
0: ทีนี้ตุดไม่ต้องล้างเลยจ้า
1: เผื่อพุทธืดอุ้ยตัดไม่ได้เลยขี้ปล่อยแบตแบตออกมากันนะคะคุณตาพี่อยู่ได้ถึงว่าตัดเลย
2: อร่อยมาก
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแดงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
4: ่หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
3: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตัวกระเพยน้ำท่วมชักพลันแต่น้ำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรใส่ด่วนพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนา

0: นายกรุงเทพอยู่ไม่นายพืชอึดนัดสั่นพุ่งรบบานเราว่าเอ้าไอ้น้องไปเจอบ้านพี่ไหมนี
1: ่บ้านพี่อยู่ไหนล่ะครับ
0: เอออยู่นครนนท์ไปหายนิดเดียวขึ้นรถสายตายเลยปัตบุรีถึงจุมพรเข้าเขตสุราษฎร์ล้อคอไปตั้งแต่สุราษฎร์เห็นยอดพระธาตุหัวเลี่ยมจุ๊บยอดแดงแปลไปเลยนั่นเล่น

0: นั่งรถจักรเลยโย่ควังก็เล่เหลืองเปื่อนเหลืองผู้เต้นวันนั้นควังควังปนบานเขยทิพย์โล
1: ่ก็เล่นเหลืองผู้เต้นเล่นเที่ยวเหลืองให้เทินลาวเล่า
0: เหลืองเปื่อนควังได้โย่นี่วันก้อนหนังต้องคนเมียแรกเหลืองเปื่อนดังนิ่มก้าคนกันลืมหมู่ก้าวซอกวันโลกตายคนเลยกันเลยอันนั้นแหละเหลืองเปื่อนร้อยตายนี่

อ้าวสวัสดีครับคุณยอดทองก็ดีเลยก็ดีหมายไหนผมมาจากศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพนะอยากทราบว่าศิลปะการแสดงปักใต้เนี่ยพื้นบ้านก็มีอะไรบ้างอ่ะพี่โอ้ลุยบันทีทั้งลุงโดราดีเจป้าร้องเพลงโมกาโลช่างนี่เล่นกับนกอีตายนี่แล้วพี่ชอบเล่นอะไรมากที่สุดเนี่ยตาย

0: นี่น้องไปเที่ยวใต้บ้านพี่มั้ยน้องไปเที่ยวหาดใหญ่สงขลาประดังของเถื่อนโอ้ยเยอะแยะเลย
1: ของเถื่อนที่ว่านี่หมายถึงวิทยุตู้เย็นโทรทัศน์ใช่ไหมฮะ
0: อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอของเถื่อนบ้านพี่เนี่ยเช่นไก่เถื่อนหมูเถื่อนหยวกกล้วยเถื่อนเล้าเถื่อนนี่หลุยแมทเลย

0: ือดร้อนแล้วล่ะด็อกเตอร์ต้องมาช่วยแก้ปัญหาที่ตาม
1: ีแต่ปัญหานายมีเรื่องไรบอกบอก
0: เรื่องหน้าดูตอนนี้ตะแตนมันกินข้าวเลยไม่รู้อีทำหรือดิ
1: โอ้ยไงนี่เดียวหยุดทำหน้า5ปีตะแตนนั้นตายหมดขออีทำไม
0: ่เดี๋ยวก้นไม่ตายโคตรเลย

0: พี่ต้องขอยืมเบียร์สัก200ก้อนตะ
1: เฮ้ยนั่งใจเย็นๆมาป๊อกพี่มันถึงโรคหม้อน้ำเกลือเล่นเส้นเร็ว200พ่อเออ
0: ผมกะเกรงใจ200พ่อได้พี่ต้องมึง
1: แต่วันนี้พอดีพี่ไม่ได้เอามาน้องอ้ายพี่ก้อนหน้า10บาทพี่ขึ้นรถไปเอาเบียร์200นี่มาให้น้อง
0: กะพี่ต้องให้ผมสัก10บาทตะผมมีนั่งรถเครื่องเบียร์50ใบต้น
1: เฮ้ย

0: เดือดร้อนเหลืองข้าวพ้องแพงแล้วลาวเด้สร้างขึ้นราคาทำปลือดร.ทอง
1: โอ้หายนิดเดียวเหนือกินข้าวเลยหันมากินนมจีนกันนี่
0: แล้วนมจีนทำมาจากเนยอ่ะ
1: นมจีนกันทำมาจากบอกสองเรื่องอะไร
0: ไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าแป้งเอามาจากเนย
1: ไอ้นั่นเขาเรียกว่าเกินข้าวเปลือก
0: แล้วก็มาเรียกข้าวซ่าน
1: อย่าเรียกซ่านแป้งไงพะนั้น

0: เขาลือกันจังว่าด็อกเตอร์ต้องมีน้ำมันเน่
1: เฮ้ยอย่าเล่นกับใครแล้วมันลุยน้ำมันเน่ดีๆเพ่ของผี
0: ทำมาจากอะไรน้ำมันเน่ด็อกเตอร
1: ์น้ำมันเบนซินนั่นแหละเคยจบเคยเอาน้ำมันเบนซินรอดเลยรอดให้เปียกแล้วจุดควายไปไม่รอดเลย
0: มันลุกหลักเราหรือ
1: ไม่นอนตายทั้งดำอยู่นี่

0: ่อไปนี้เป็นรายการมวยดังซึ่งเป็นการชกระว่างลับสนิทสิทธิ์บันทุมพบกับกลุ่นฟอดยอดลับนานลับสนิทเป็นมวยตายซึ่งเป็นมวยมัดนักประวัติการชกชกมาแล้ว50ครั้งซาเมอร์เพียงครั้งเดียว
1: แล้วนอกนั้นนะ
0: แพ้รวดเพราะทางอายกไม่ค่อยได้ชกเผือนนักมัดยกไม่ขึ้นส่วนกลุ่นฟอดยอดลับนานเป็นมวยฟังพมาชกมาแล้วทัวสารทิศรวมทั้งหมด3ครั้ง
1: อัตเต
0: ้ยไม่เคยแพ้ใครมาก่อนครับเพราะถูกไล่ลงมาตลอดเป็นมวยที่ถนัดซอกแต่ซอกไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าวัวไล่ลุดข้อเชิญนักมวยฟังกติกาจากกรรมการครับ
2: นักมวยต้องควายเข้ามานี้ความกติกาข้อหนึ่งห้ามกระทู้สองห้ามตูตีหน่อเน่สามห้ามนักมวยนอนก้นยกซ้ำข้ามุ่ม

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตผนึกพลังความศรัทธาร่วมกับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตสนับสนุนสิ่งของให้กับ47อาร์มเพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระพันปีหลวงจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่2เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: การสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่7ตุลาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตผนึกพลังความศรัทธาร่วมกับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตสนับสนุนสิ่งของให้กับ47อาร์มเพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569วันนี้วันที่7ตุลาคม2569ที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนายประเสริฐขาวกิจไพศาลนายกสมาคมอาร์มภูเก็ตนางธัญลักษณ์และนายประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายผู้บริหารโรงแรมเครือกตักกรุ๊ปพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิผู้แทนอาร์มภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมากสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้ระดมการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับมอบให้แก่47อาร์มประกอบด้วยอาร์มในจังหวัดภูเก็ต41อาร์มและอาร์มจากจังหวัดพังงา6อาร์มทั้งนี้สิ่งของสนับสนุนประกอบด้วยข้าวสาร330กระสอบน้ำมันพืช235ปี๊บน้ำดื่ม 1,410 แพ็คซีอิ๊วขาว282แกลลอนและซอสปรุงรส40ลังรวมถึงข้าวสารเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนอีก 2,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า 557,420 บาทเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารและจัดกิจกรรมตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาวิถีชีวิตและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อว่าในปีนี้จะมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมสัมผัสบรรยากาศของประเพณีเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามการสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการร่วมกันรักษาและสืบทอดประเพณีถือศีลกินผักซึ่งนอกจากเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นพื้นที่แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตสำหรับประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้โดยจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระพันปีหลวงวันนี้วันที่7ตุลาคม2569ที่วัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรมดอนฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานและให้กำลังใจในกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกระทู้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยภายในกิจกรรมมีวิทยากรให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถนำไปประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและประณีตโดยประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจอันเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้อำเภอกระทู้ขอเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายและประชาชนร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิน้ำดื่มอาหารว่างวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รวมถึงสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายไทยรัฐปานแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทู้เป็นผู้ประสานงานโดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการรวมพลังของภาครัฐภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่2เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะวันนี้วันที่7ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมคอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์แผ่นเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยแห่งที่2รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมในการนี้นายเรวัตอารีรอบนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายอัครวัตรสิริทันธนากรปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางยุพาพรหนูนุ่มหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายปริญญาจริยหัตถกิจผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนางเรวดีมาสกุลผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตแห่งที่2การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือถึงกองทัพเรือภาคที่3เพื่อขอใช้พื้นที่ซึ่งกองทัพเรือได้อนุญาต

0: หลานเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้หลานลงไปกับมันนะ
1: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
2: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนต่อสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนใดที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมาร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ม.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอิน

0: เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th
1: ภายในวันที่8กันยายน2569
0: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
3: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
4: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
10: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
9: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: ยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีโดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของจังหวัดปัตตานีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในโอกาสพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปีพุทธศักราช2569พระราชกรณียกิจดังกล่าวสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมและความสำคัญของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นดั่งหลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถหากแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในการศึกษาและจดจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนส่งเสริมการสืบทอดหลักคำสอนทางศาสนาภาพของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่เปิดประตูต้อนรับพระองค์จึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งพระราชพิธีหากยังเป็นภาพแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนทุกศาสนาสำหรับประสบกรณิกรชาวจังหวัดปัตตานีการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้10ตุลาคมพุทธศักราช2569อีกหนึ่งวันสำคัญของปัตตานีวันที่พระมหากรุณาธิคุณจะประทับอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์และบทบาทอันยาวนานในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมมัสยิดแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดปัตตานีประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเริ่มต้นขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2497ในสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศาสนาและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมรัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณและจัดสรรที่ดินบริเวณตำบลอเนรูอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อก่อสร้างมัสยิดขนาดใหญ่สำหรับรองรับชาวมุสลิมในพื้นที่การก่อสร้างดำเนินไปอย่างปราณีตและใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขนานถึง9ปีกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้รับเกียรติจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2506ความโดดเด่นที่ทำให้มัสยิดแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือสถาปัตยกรรมอันงดงามซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกอย่างลงตัวตัวอาคารสร้างขึ้นอย่างสง่างามโดยมีโดมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีโดมบริวารประดับประดาอยู่โดยรอบด้านข้างล้อมรอบด้วยหอคอยสูงอีกจุดเด่นหนึ่งที่ละสายตาไม่ได้คือสระน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้ามัสยิดซึ่งทำหน้าที่สะท้อนภาพเงาของอาคารและยอดโดมลงบนผืนน้ำเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามโดยเฉพาะยามเย็นที่แสงอาทิตย์อัสดงตกกระทบยอดโดมนอกเหนือจากความงดงามทางกายภาพมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานียังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของชุมชนในทุกๆวันชาวมุสลิมจำนวนมากจะเดินทางมาร่วมละหมาดตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดวันศุกร์และในเทศกาลสำคัญทางศาสนาเช่นวันตรุษอีดิลฟิตรีวันตรุษอีดิลอัดฮามัสยิดแห่งนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีนอกจากนี้มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามการจัดกิจกรรมทางสังคมและเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวที่ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากต่างถิ่นเพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิมในภาคใต้ตอนล่างอาจจะกล่าวได้ว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีคือมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาอันทรงคุณค่าไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์แห่งความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในอดีตแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักทางจิตใจที่อบอุ้มศรัทธาของชาวปัตตานีเอาไว้ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเปล่งประกายความงดงามคู่แผ่นดินใต้ต่อไปอีกนานเท่านาน
1: เ จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่

0: นี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
3: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
2: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10-11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5-6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12-16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค คและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้

0: ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจราจร สำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
1: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
0: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนซ์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่
12: ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเรา พบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะตีนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะ ก็อภัยค่ะวันนี้นะคะผู้ฟังค่ะเรื่องราวที่จะมาเล่นกันเป็นเรื่องราวของลูกสาวแห่งชาติของเรานะคะฟังอันดามันนะคะนั่นก็คือน้องเนเน่คุณผู้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยค่ะรัฐบาลเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงนะคะตอนรับ400ผู้นำการเงินโลกนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group นะคะ Eno นะคะmeeting นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะเตรียมจัดเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับ VVIP นะคะกว่า400ท่านอย่างยิ่งใหญ่ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อนำเสนอศักยภาพ เสน่ห์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศสู่สายตาประชาคมโลกนะคะโอกาสนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ให้เกียรติเรียนเชิญลูกสาวแห่งชาติของเราค่ะน้องแพรวรัติการอำลอยหรือว่าเนเน่รอยัลนะคะศิลปินสาวไทยวัย16เจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนซีซั่น21ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพื่อรวมขับร้องเพลงต้อนรับและมอบความประทับใจแก่ผู้นำจากทั่วโลกค่ะนี่คือต้องบอกว่าลูกสาวแห่งชาติของเรานะคะจะได้ไปโชว์ความสามารถให้กับผู้นำระดับ VVIP ไม่ใช่ VIP เฉยๆนะคะ VVIP นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำเกี่ยวกับธนาคารโลกนะคะและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะนี่แหละค่ะสาวแห่งชาติของเรานะคะภูมิใจ แดนชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็ภูมิใจในความพยายามของน้องนะคะที่มีมายาวนานนะคะแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่น้องประกวดเวที Power Band นะคะก็หลังจากนั้นก็ได้คือได้เห็นได้เห็นว่าน้องเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กหลายๆคนในการที่จะเดินเส้นทางของการประกวดนะคะวงดนตรีหรือว่านักร้องนะคะก็ยินดีกับน้องแพรวด้วยนะคะที่จะได้ไปแสดงต่อหน้าผู้นำทางการเงินระดับ VVIP ของลูกเลยนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ไปฝากฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมต่อปลูกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้เขานี่น้องฝนแล้วก็ทีมงานโซวทอกระบี้ค่ะจักลาคุณผู้ฟังบนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็นสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส พื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธี

0: วัดท่าพยาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้าการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
5: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบ การแจกเมล็ดพันธุ์

0: ต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
2: นายแพทย์สรณบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสารตุ้มรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง

0: สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึง97%ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวเจรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุธาพัทระบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลีจีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เลคโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยา

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกหลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอกพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเล่าผ้าขาวม้าเคียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่าอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสักสองสามโมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตัดดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่มาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อันนันมีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำละลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผือที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ พื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
8: เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
11: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
10: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
12: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
3: under the Government Public Relations Department
2: on FM 96.5 MHzRight now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
3: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together
2: right here on Babe Tonight.

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นนครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอาณาจักรขจีสุนทรภรและคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เหย้าชาวเกษตรสุนทรภรและคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

จบไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวศสุนทรจามอน

สองเพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแรงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีกสองแผ่นค่ะแผ่นแรกหน้าหนึ่งคือสั่งใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่สองฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้าหนึ่งคือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใ

พลง4เพลงจาก2แผ่นคลั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นคลั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอหน้าเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแผ่นครั้งแผ่นที่2เริ่มได้เพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชาย

ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374 เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

0: fly.
1: แผ่นครั่งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั่งแผ่นที่2มีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้ง2เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

แล้วฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยเพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนัมมาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงได้วงพรรณาพิรมค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพรรณาพิรมเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและคุณสรพลสมบัติเจริญขับร้องร่วมกันเป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะ

0: ไส้อย่างดี
1: แล้วส่วนตัวเธอเลิศเลอไปทุกทีแต่งตัวงามปวดทำท่า

ฟังเพลงจาก2แผ่นครั้ง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอานมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาพิรมนะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาพิรมในความควบคุมของภูลลาภอานมานเช่นเดียวกัน

0: งูควานครวนรำพันมันแต
1: ่ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเที่ยงคืนคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่25เมษายน2496ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีค่ะคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมาคิรีนครในแคว้นภคะในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะไว้ในนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเธอ ธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บ้ายากข้อที่6เธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บ้ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่น้อยเป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเมื่อท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายก็ที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่แปดเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกจดแล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกจดแล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุค ควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุล่ะก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละ ว่าภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทแล้วกลับปรักปรำโจทย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทแล้วกลับปรักปรำโจทเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทแล้วจะไม่ปรักปรำโจทละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทแล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่

เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเจอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้บ้าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเพราะบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเจอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็จะพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่า

่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงตอนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสีย
แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์ตอนนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเท่านั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนแต่นั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เพราะยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตระหนี่จริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตระหนี่จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตระหนี่ดังนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติ
และปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงเพราะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายตัวนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้ผู้มีอายุทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราหนอเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบ
ว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมารดาในบุพพาราม
ไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วกูเข้าตน

ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไม่ดีแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสุวรรณได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสุวรรณได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสุวรรณและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์

0: น่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นเท้าสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเดอได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดเกินในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของเท้าสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิครมารดาในบุพผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นขณะนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผ ผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมกขลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
6: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Greenergy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
7: นายอิสริยะไพรีไพริศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
8: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง92.5 และ105 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่ใช่
0: น
1: ะคะ
0: หลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปพ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐ ภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขอไปค่ะเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยหนึ่งที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ย แต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่
0: ะ
1: ที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงก์ตอนจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตาม

0: โอ้โหคุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนอ่ะโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: ค่ะขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน์ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23ราย ส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการ

0: ดูแลค่ะหนึ่งก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะสองกรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและสามกรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
1: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะ
0: คะ
1: ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีCollection Limited Edition ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวรรณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอ พร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569 เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับ พร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันSamsung เขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไรกันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแหละครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะ AM 819 891 KHz นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
1: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
0: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเจ๋งจ้ะครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเซเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
1: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชัน My Mo ของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
0: ดีใจด้วยค่ะ
1: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพ นักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Flowing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ6:58 ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มี